0: งคืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
2: กลับมาเจอกันนะคะเรียนสุที่หน้าทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะด้วยแรงหนุนจากความต้องการเซมิคอนดักเตอร์สำหรับ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทำให้มูลค่าการส่งออกของเกาหลีใต้ในปีนี้พุ่งไปแตะกว่า 700,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะซึ่งสูงกว่าสถิติการส่งออกตลอดทั้งปี2568โดยสำนักงานศุลกากรของเกาหลีใต้คาดว่ามูลค่าการส่งออกของประเทศจะเพิ่มขึ้นแตะ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายในช่วงต้นเดือนธันวาคมซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไปตามคาดนะคะเกาหลีใต้ก็จะกลายเป็นประเทศที่4ของโลกที่มียอดส่งออกในระดับนี้ต่อจากสหรัฐจีนแล้วก็เยอรมนีค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ฟังยังติดตามกันได้ 8:00 น.นะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แป๊บแป๊บพูดแล้วอะ
2: ถูกต้อง
1: อืมเร็วจริง
2: อย่าพูดเร็วมาก
1: พี่อ้อยแบบว่าแต่งตัวไปทางการมากเลยอะครับ
2: อ่าวันนี้นะคะวันนี้มีงานยาวๆไปจนกระทั่งถึงพุทโธ นี่พี่กำลังเดินหน้าทีละชั่วโมงแล้วคะเนี่ย
1: ครับผมแต่ผมแต่งตัวเหมือนคนกินเจไหมครับวันนี
2: ้เออจริงสาธุ เออปีนี้กินเจเดือนช่วงเดือนไหนนะกันยาตุลานี่นะใกล้ถึงละเห็นไหมเราสามารถเชื่อมโยงไปเรื่อย
1: ถูกต้องค่ะเข้าเพลงได้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่อ้อยก็พูดเข้าเพลงได้
2: พูดเข้าเพลงได
1: ้ครับผมนะวันนี้น้ำมันขึ้นทุกชนิดเลย80สตางค์ครับ
2: เห็นแล้วค่ะวันอะไรนะเจวันที่9วันที่10แถวๆนี้ตุลาคม
1: อืม
2: ค่ะ
1: ครับอ่ะประมาณนี้90ตุลานะ
2: ค่ะ
1: ครับสำหรับกินเจกันนะครับ10ถึง18ตุลานะครับก็จะมีวันที่เขาเรียกว่าล้างท้องกันคือวันที่9
2: ค่ะ
1: ครับผมว่ากันไป
2: นะคะครับราคาน้ำมันที่ขึ้นค่ะเมื่อวานนี้ประกาศไปตอนช่วงเย็นนะคะเติมทันบ้างไม่ทันบ้างเพราะว่าก็ขึ้นแรงอยู่นะก็จริงๆไม่ได้เหนือความคาดหมายค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำมันตลาดโลกก็ขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าสงคราม
1: ก็ดูวุ่นวายกัน
2: วุ่นวายวุ่นวายมากและเหมือนกับเป็นสงครามการแลกหมัดอ่ะ
1: ใช่แล้วก็แลกหมัดกันด้วยคำพูดกันอะไรก็ไม่รู้นะผมพูดตรงๆนะก็ดูแบบถ้าอันก็ไม่คิดว่าอันจะเห็นสิ่งนี้ในจาก
2: ปีพ.ศ.นี้แล้วนะ
1: แต่ในปีพ.ศ.นี้โดยเฉพาะจากผู้นำระดับนี้ใช่ไหมที่แบบโพสต์กันเหมือนเด็กๆอ่ะพี่อ้อยเหมือนเด็กทะเลาะกันอ
2: ่
1: ะขออนุญาตนะฮะคืออย่างเช่นแบบทรัมป์เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อไอ้นู่นแบบนิวเม็กซิโกจะเปลี่ยนเป็นนิวอเมริกาได้สิถ้างั้นแคนาดาก็เลยโมโหเปลี่ยนกาแฟอเมริกาโน่เป็นแคนาดาเนียอย่างเงี้ยคือผมแบบเฮ้ยนี่มันเล่นอะไรกันวะโอ๊ยขอโทษฮะหมายความแบบ
2: ใช่ใช่เข้าใจ
1: คือความรู้สึกเรารู้สึกว่าฉันต้องอ่านข่าวแบบนี้ไหมนะแต่มันก็ต้องอ่านเพื่อให้รับรู้ว่าน
2: ี
1: ่คือวิถีของเขาว่าทำไมเราก็ไม่ควรรับมันมาเป็นวิถีของเราแต่ณตอนนี้ก็ดูเหมือนเราก็รับกันอยู
2: ่หรือแม้แต่ในบางวันก็อยู่ๆก็เจน AI ขึ้นมาอันนึงแล้วก็บอกว่านี่คือภาพของการที่เราเข้าไปถล่มอิหร่านแล้วแล้วก็พอมาจับผู้นำประเทศปั๊บนึงอ่ะมันก็จะรู้สึกแบบเอ้ยทำไมอ่ะ
1: นี่คือเฟคนิวส์นะ
2: ใช่แล้ว
1: จริงๆนี่คือเฟคนิวส์เลย
2: ถูกต้องค่ะพอมาจากบุคคลซึ่งไม่ควรจะเอาเฟคนิวส์มาเล่น
1: อ
2: ่ะนั่นแหละค่ะวิจารณญาณเนาะซึ่งบางทีไม่รู้จะใช้ยังไงอะค่ะบางอันมันก็แบบเอา
1: แต่ผมว่าไม่ใช่แค่เราที่มองเรารู้สึกนะครับผมเชื่อว่าคนอเมริกันจำนวนมากเหมือนกันก็รู้สึก
2: ค่ะ
1: กับสิ่งนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่เขาก็ชนะการเลือกตั้งมาพี่
2: เข้าใจจบที่ตรงนี
1: ้
2: แต่ว่าสมัยต่อไปก็คงนะก็ในที่สุดแล้ววันนี้นะคะคือเห็นเมื่อเช้านี้ไหมคะว่าเดี๋ยวจะครบรอบในวัน25ปีแล้วอะนะคะคราวนี้ตอนที่เกิดขึ้นในวันเหตุการณ์ที่ตอนนั้นเครื่องบินแล้วก็พุ่งชนตึกเนี่ยเขาจะกลัวการก่อการร้ายจากประเทศอื่น
1: ๆฉะนั้นช่วงนี้เขาก็จะเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้น
2: ใช่ค่ะ
1: และจริงมันก็ค่อนข้างใกล้กับการที่จะต้องมีการเลือกตั้งมิดเทอม
2: ใช่ค่ะ
1: ของทรัมป์ด้วยซึ่งถึงแม้ว่าผลมันออกมาจะไม่ทำให้เขาหลุดออกจากการเป็นประธานาธิบดีไม่ว่าจริงไงก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างรวมถึงมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาบนสภาล่างนะครับก็คือวุฒิสภาอะไรต่างๆของเขาตรงนี้ซึ่งต่อให้เขายังอยู่ในตำแหน่งเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกลายเป็นการอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงมันอาจจะไปถึงสู่ภาวะที่เมื่อเขาทำอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายมันก็เท่ากับไกลๆว่าเขาต้องลาออกอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งก็หลายคนก็กังวลใจกันอยู่กับเรื่องตรงนี้เหมือนกัน
2: แค่จะบอกว่าโพลล่าสุดเลยของอเมริกาเองอะจากแต่ก่อนเนี้ยตอนนายวันโหตอนนั้นก็แผลสดมากน้องอ่านอยู่ที่นู่นนี่อยู่อเมริกา
1: ใช่อยู่อเมริกาพอดี
2: พี่ช็อตอยู่ที่นั่นเหมือนกันตอนน
1: ั้
2: น
1: อยู่ด้วยกันเลย
2: ใช่ใช่
1: ไม่ได้ไปด้วยกันนะฮะแต่ว่าเราอยู่เราไปด้วยจุดประสงค์เดียวกัน
2: ตอนนี้คนอเมริกันสิ่งที่กลัวเนี่ยดันกลัวคนที่เป็นการก่อการร้ายภายในประเทศมากกว่าการก่อการร้ายจากนอกประเทศด้วยแล้วก็เริ่มมีบางกลุ่มบางคนที่มีแสดงออกซึ่งความที่แบบไม่เห็นด้วยไม่ชอบแล้วก็สามารถจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อีกนะคะ
1: ครับแต่ว่าหลายๆความรุนแรงหรือว่าแบบความผิดเพี้ยนบางอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแบบมันเกิดขึ้นจนผมกลัวมันกลายเป็นความชินชาของความผิดปกติ จังเลยอ่ะเพราะว่าอย่างเช่นสำหรับอันรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องที่มีที่เขาใช้คำว่าคุณป้าซึ่งเรียกคุณป้าแหละเพราะว่าคุณป้าอายุ77แล้วนะฮะที่ขับรถ
2: เบนซ์
1: คันนึงสวนเลนตรงวิภาวดีอ่ะพี่ออ
2: ค่ะค่ะ
1: แล้วสวนแบบพี่มันโชคดีนะที่มันไม่เป็นอะไรเพราะตรงนั้นจริงๆคือฟรีเวย์คือไฮเวย์นะ
2: ค่ะค่ะ
1: ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุมันจะรุนแรงมากและไม่ใช่แค่กับตัวเขาแต่กับคนอื่นที่ทำถูกต้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนอื่นทำถูกอยู่แต่พอมันมีคนทำผิดน่
2: ะ
1: มันโหมันน่ากลัวมากแล้วก็ดูหน้าตาเฉยมากแบบงงๆอ่ะ
2: คือแถวนั้นน่ะถ้าเกิดเราไปยูเทิร์นแถวๆห้าแยกลาดพร้าวเราจะพอเข้าใจเหมือนกันนะเพราะถนนตรงห้าแยกลาดพร้าวมีหลายสิ่งที่แบบ
1: มันมีความสับสนสูง
2: เข้าใจผิดแล้วก็คุณจะต้องหลุดออกไปเลยคุณป้าเข้ามากับลูกสาวค่ะแล้วก็มาสารภาพว่าตกลงมาเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือคุณป้าเข้าใจผิดคิดว่าตรงนั้นเป็นเลนของการกลับรถแล้วแต่พอลงไปปั๊บมันเป็นเลนสวนพอเป็นเลนสวนเสร็จปั๊บด้วยความแก้ปัญหาของคุณป้าคือไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไม่รู้จะออกยังไงก็เลยพยายามที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยการถอดบริเวณของอันนี้เหมือนกันสมมติว่าถ้าเกิดคุณลงเข้าไปแบบเฮ้ยเส้นนี้มันไม่สามารถที่คุณจะมาได้วิธีการคือคุณต้องหาไหล่ทางตรงหน้าค่ะตรงแถวโรงเรียนหอวังอ่ะและครั้งหนึ่งไปเซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะ
1: ครับ
2: บริเวณตรงนั้นเนี่ยจะรู้ว่าถนนมันจะดูโอ้โห
1: มันดูเยอะมันดูแบบ
2: เ
1: วลามาตรงนี้ทีไรต้องตั้งสติทุกทีน
2: ึ
1: กออกมาถ้าผิดเลนคือผิดเลย
2: ค่ะ
1: แต่สมมติว่าถ้าผิดเลนแล้วผิดเลยเราต้องผิดเลยนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: เราต้อง go with the flow ก่อนไม่ใช่ว่าเฮ้ยผิดเลนงั้นกลับรถดีกว่าตรงเลนผมไม่ได
2: ้คุณ
1: ก็เห็นอยู่แล้วว่า flow ไปทางไหน
2: แล้วก็อันนึงอ่ะที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดว่าสวนมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีทางออกอันนึงที่ไปอยู่ตรงแถววัดเสมนารีซึ่งมันไกลมากเพราะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าทุกคนถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าเราเข้าเลนผิดและมันไม่ใช่เลนที่เป็นเลนปกติจะต้องหาไหล่ทางแล้วจอดแล้วก็กดไฟฉุกเฉินไว
1: ้แต่จริงๆตรงนี้สิ่งที่ง่ายที่สุดคือกลับรถครับพี่ย้อย
2: แต่คราวนี้มัน
1: แทนที่ก็จะฝ่าไปอ
2: ่
1: ะอันตรายน้อยกว่าคือกลับรถแล้วไปตามทางรถทุกคันไม่ใช่วิ่งสวน
2: ค่ะแต่ภาพเส้นตรงนั้นเนี่ยคือความพิพอดีว่าบ้านพี่ย้อยมีตรงอยู่แถวลักษีอ่ะมันก็จะมีความงกเงินมากๆเหมือนกันเนี่ยอย่างเช่นสมมติถ้าสวนมาปั๊บมันยังไม่สามารถที่จะมีการกลับรถได้เห็นไหมคะว่ามันมีเลนอันนี้อยู่คือไม่ได้บอกว่าคุณป้าไม่ผิดคุณป้าผิดแต่ตอนนี้กำลังถอดบทเรียนว่าถ้าบังเอิญถนนในบางเส้นแล้วมันเกิดปัญหาแบบนี้สิ่งที่เราทำคืออะไรเพราะบางทีนะเส้นตรงนั้นเป็นเส้นที่เราไม่คุ้นเคยแต่คุณป้าบอกคุณป้าคุ้นเคยนะเพราะบ้านอยู่แถวรัชดา
1: ครับ
2: ก็มีการฟ้องแล้วก็มีการข้อกล่าวหาไปนะคะว่าโดนอะไรบ้าง
1: เบื้องต้น3ข้อกล่าวหาคือขับรถประมาทฝ
2: ่
1: าฝืนเครื่องหมายจราจรและข้อหาอื่นๆนะครับก็ตอนแรกบอกว่าเขาปฏิเสธที่ให้สัมภาษณ์ผมยังไม่เห็นภาพเขาให้สัมภาษณ์นะ
2: ค่ะค่ะ
1: แต่ว่าอาจจะมีข้อมูลตรงนี้ออกมานะครับแต่ผมคิดว่าเขาควรยึดใบขับขี่ก่อนไห
2: ม
1: นั่นคือสิ่งแรกที่ผมจะทำนะฮะคืออ่ะไอข้อหาอะไรว่ากันไปแต่ไปผมรู้สึกว่าผมต้องหยุดการอนุญาตขับขี่ก่อนเลยอ่ะ
2: มันเป็น

0: ไปดูว่าเอ้ยถ้ามันไม่ได้อะเราก็ต้องยอมรับตัวเองว่าเราไม่ได
1: ้ค่ะต้องเช็คคุณภาพกันเลยแหละว่าตกลงคุณยังสามารถขับรถได้อยู่หรือเปล่า
0: ครับ
1: นะคะก็เป็นคุณป้า77ละนะเส้นตรงนั้นเนี่ยตอนนี้เขาเลยบอกว่าทั้ง2ทางค่ะในการแก้ปัญหา1คุณป้าลองไปดูซิว่าอย่างไรจะถึงขั้นยึดรถไหมคงไม่น่าถึงแต่อีกอันนึงก็คือบริเวณนั้นการจราจรจะทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ได้ล่าสุดเห็นเอากลวยมาตั้งในเลนที่มันมีความสับสนในเลนที่สามารถจะกลายเป็นการกลับรถและเข้าไปสู่เลนสวนได้นะคะในบริเวณนั้น
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อ่ะว่ากันไปค่ะมีการยืนยันกันมานะครับตอนแรกมีบางคนหลายคนกังวลว่าตกลง Airport Rail Link จะหยุดให้บริการหรือเปล่าเพราะว่าทาง CP เขาขอยุติสัญญานะครับซึ่งก่อนหน้านี้แล้วก็บอกว่าทาง Airport Rail Link ก็มีการไปขอว่า CP ถ้าจะยังไม่หยุดได้ไห
1: ม
0: คือต่อให้จะหยุดสัญญาแต่ว่ายังสามารถให้บริการต่อไปก่อนได้ไหมบลาบลากันไปนะครับก็คุณพิพัฒน์นะครับก็ออกมาพระราชกิจประการนะครับรองนายกกับรัฐมนตรีคมนาคมก็ยืนยันนะครับว่าต่อให้ CP ยกเลิกสัญญาก็ไม่หยุดนะครับก็จะยังวิ่งต่อแน่นอนนะครับอันนี้อย่างน้อยคือออกมาให้ความสบายใจก่อนนะครับว่าตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไป Airport Rail Link จะยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะครับยืนยันออกมาจากท่านรัฐมนตรีนะครับ
1: แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีการที่จะอะไรนะออกมาเหมือนกันเห็นคุณผู้ฟังเรามาบ่นแล้วแหละว่ารถมาช้ามากค่ะ Airport Rail Link ช้ามากค่ะ
0: ซึ่งจริงๆหัวใจสำคัญของความเป็น Airport Rail Link คือต้องเร็ว
1: ฮะใช่ๆๆคร
0: ับผมเคยใช้ด้วยเหตุผลว่าผมคิดว่ามันจะเร็ว
1: ค่ะ
0: เพราะผมต้องไปแอร์พอร์ตอย่างเร็วที่สุดและผมบอกว่าผมไม่สามารถเสี่ยงรับรถติดที่ไม่แน่ไม่นอนได
1: ้
0: สิ่งนี้น่าจะเป็นทางรอดและเป็นทางเลือกที่ทำให้เราสามารถควบคุมเวลาที่ดีสุด
1: ค่ะ
0: สรุปสายกว่ารถฮะ
1: หรอ
0: จริงครับผมกล้าพูดเลยฮะในฐานะที่ลองมาแล้วนะครับจริงๆความเป็นแอร์พอร์ตเรลลิงด้วยชื่อของมันนะครับต้องเร็วที่สุดคำว่าต้องเร็วที่สุดคือคุณต้องแวะน้อยที่สุดคุณต้องแวะเฉพาะสถานีที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้น
1: คือจริงๆบังเอิญว่าก่อนหน้านี้มันมีแบบว่าเป็นเอ็กซ์เพรสเวย์
0: ใช่
1: ค่ะแต่หลังจากพอไม่เป็นเอ็กซ์เพรสเวย์แล้วเราก็จะใช้ตามเส้นแอร์พอร์ตลิงค์ค่อนข้างปกติ
0: ครับ
1: คือจะจอดทุกสถานีแล้วก็เห็นไหมคะที่เขาเขียนป้ายเอาไว้ว่าอย่างตามนะอาจารย์จากมักกะสันก่อนไปถึงตรงนั้นเนี่ยประมาณ20นาที
0: โอ้เกิน
1: เกินเล
0: ยพ
1: ี่
0: อ้อยเกินแน่นอนยาวนานมากเลยฮ
1: ะ
0: จนผมคิดว่าผมลงไปเสี่ยงแล้วก็เอารถแท็กซี่หรืออะไรเงี้ยเร็วกว่าแน่นอนนะครับก็คือมันมีวิธีการบริหารจัดการให้เร็วได้แต่ผมรู้ฮะว่ามันก็มีเงื่อนไขเรื่องงบมันขาดทุนไปตลอดแต่ถ้าสมมติว่าเหมือนกับสมมติว่าแบบมันขาดทุนเราก็เลยลดคุณภาพอ่ะพี่อ้อยเราเห็นปลายทางนะว่าจุดจบจะเกิดอะไรขึ้นเข้าใจป่ะเหมือนสมมติโรงแรมมันโซมครับเราก็เลยลดราคามันผมรู้เลยนะโรงแรมนี้ปลายทางจะเกิดอะไรขึ้นเข้าใจไหมแทนที่คุณจะแก้ปัญหาด้วยการทำให้มันดีขึ้นและขายราคาเดิมหรือทำให้มันดีขึ้นแล้วขายราคาที่ดีขึ้นตามเทียบเท่ากันถ้าคุณเลือกที่จะยอมอยู่กับคุณภาพหรือลดคุณภาพแล้วไปไหลไปกับมันปลายทางคือตายแน่นอนทุกอย่างถ้าเป็นแบบนั้นคือหายนะนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากพูดว่าปลายทางของมันคืออะไรแต่นะตอนนี้ก็คือเหมือนอุ้มกันไปเรื่อยแต่ในความจริงคุณต้องถ้าคุณจะทำสิ่งนี้คุณก็ดูสิฮะทั่วโลกเขาพัฒนาตรงนี้กันยังไงนะครับล่าสุดปารีสกำลังจะเปิดแล้วนะครับมีนาคมปีหน้าจากสนามบินชาร์ลส์ดอโกลเข้ามาถึงกลางเมืองเลยนะครับเป็นรถไฟนันสต็อปนะฮะจะหนึ่งสถานีที่จอดคือแอร์พอร์ตสถานีที่สองที่จอดคือกลางเมืองเลยไม่แวะอะไรเลยของเราแวะทุกสถานีเพราะว่าจะประหยัดซึ่งสุดท้ายมันสูญเสียความเป็นคุณค่าของความเป็นแอร์พอร์ตเรลลิงเอาง่ายๆฮ่องกงพี่อ้อยฮ่องกงเนี่ยผ่านกี่สถานีไม่รู้เขามีสถานีย่อยนะฮ
1: ะ
0: แต่เขาจะแวะแค่อะไรชิ่งยี่
1: เฉพาะที่เป็นเงื่อนไขของ
0: ฮ่องกงแล้วก็ลงมาอีกอันหนึ่งถ้าจะไม่ผิดคือลงตรงแถวเกือบจิมซาจุยคล้ายๆเกือบจะตรงนั้นนะฮะแต่มันเป็นห้างหนึ่งนะจำชื่อไม่ได้ละไม่ได้ไปนานเขาแวะแค่นี้เองแล้วเร็วแบบขั้นสุดแล้วทำให้สะดวกที่สุดเพื่อทำให้มันอ่านว่าโจทย์มันต้องเป็นเช่นนี
1: ้
0: หรือแม้แต่การละครั้งหนึ่งนะครับเจตนาของเราคือเราสามารถเช็คอินที่นี่ได้เลย
1: ค่ะ
0: เช็คอินกระเป๋าเช็คอินพาสปอร์ต
1: ทีเดียวเลย
0: สุดท้ายตัดทุกอย่างทิ้งหมดเลยอ้าวเมื่อคือแทนที่คุณจะเพิ่มมัน
1: ค
0: ุณลดมันคุณลดจำนวนเคาน์เตอร์ได้นะฮ
1: ะ
0: แต่ผมว่าคุณตัดมันทิ้งคุณผิดฟังก์ชัน
1: อ
0: ่ะ
1: เพราะการไปแอร์พอร์ตไงที่สุดแล้วมันคือตรงนั้นอันนี้บอกว่าลูกสาวใช้บริการ Airport Rail Link ตอนเย็นรถนานมากคนแน่นมากรอบละ8นาทีเป็นรอบละ15นาทีและแทบเข้าไม่ได้เลยอันนี้อาจจะเป็นด้วยเหตุอันนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นการรายงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยรถขบวนไฟฟ้า Airport Rail Link เนี่ยจะมีการเพิ่มนะคะเป็น6

0: ขบวนคือบังเอิญว่ามันมีการต้องซ่อมและคาดว่าจะซ่อมแซมเสร็จทั้งหมดนะคะ9คันช้าสุดภายใน14กันยายนนะคะ
1: ก็คือวันจันทร์หน้าวันจันทร์หน้าเสร็จเน
0: า
1: ะ
0: นะคะ
1: และคำว่าซ่อมเสร็จภายใน14กันยาแปลว่าหลัง14กันยาจะไม่15นาทีแล้วหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะมันจะต้องลดลงนะถ้าเกิดขบวนมันสามารถที่จะมาลั่นได้เร็วขึ้น
1: ครับผม
0: นะคะเพราะมันเกิดการซ่อมแซมนะคะน่าจะเป็นเหตุผลอันนี้ด้วย
1: ครับแต่ณตอนนี้ก็คือที่ทางเราฟังผ่านไว้นิดนึงแล้วกันนะฮ
0: ะ
1: หลังจากสิ้นสุดสัญญาจากทาง CP นะครับรฟท.จะต้องเข้ามาบริหารจัดการเองจะมีภาระขาดทุนเพิ่มขึ้นอยู่เดือนละ30ล้าน
0: ค่ะ
1: เท่ากับปีละ360ล้านเพราะฉะนั้นคมนาคมก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาแนวทางตรงนี
0: ้ค่ะ
1: ครับผมย้อนกลับไปถ้าหากว่าจำได้ก่อนหน้านี้ปัญหาเรื่องรถแท็กซี่ข้างในยังจัดการไม่ได้เลย
0: ใช่
1: ตอนผมมาจากสุวรรณภูมิผมนั่งมาลงตรงมักกะสันนี่แหละผมใช้รถแท็กซี่นะฮะข้างในมีแท็กซี่สแตนนะฮะ
0: มีค่ะมีพี่ก็ใช้บ่อย
1: แต่
0: ถ้าลงมา
1: ปิดตอนนั้นนะตอนนี้ไม่รู้ละผมจะขึ้นแท็กซี่ผมต้องลากกระเป๋ามาริมถนน
0: แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นริมถนนอยู่
1: เพราะข้างในทะเลาะกัน
0: เอาเหรอแต่ว่า
1: ตกลงไม่ได้ว่าตกลงเป็นสิทธิ์ใคร
0: ตรงของพี่ก็ค่อนข้างสะดวกนะเวลาที่มันออกมาจากสุวรรณภูมิแล้วอะค่ะคือมันค่อนข้างมีการที่แบบหนึ่งตอนนี้กดจากตู้เลยคุณจะต้องใช้รถขนาดไหนแป๊บหนึ่งใบมันจะออกมาแล้วคุณก็เดินไปตามเลนเลยว่ารถแท็กซี่ของคุณจอดตรงไหน
1: อันนี้สุวรรณภูมิป่ะ
0: สุวรรณภูมิ
1: ใช่ทองอันตรงหมายถึงแอร์พอร์ตเรลิง
0: อ๋อตรงแอร์พอร์ตเรลิงโอเค
1: เมื่อลงมากลางเมืองก่อนหน้านี้นะฮะแต่พอของแบบนี้พอใครครั้งเดียวเข็ดปุ๊บครั้งต่อไปเราไม่กล้าแล้วอะ
0: ไม่เสี่ยง
1: ใช่เพราะเราไม่ได้มีเวลาเหลือเฟือในการที่ไปทดลองหน่อยซิว่าดีขึ้นหรือยังหรือแบบถ้าดีถ้าแก้แล้วคุณต้องประกาศตัวตะโกนออกมาดังๆเลยฮะ
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ควรทำนะผมว่าเราควรทำทุกอย่างให้มันสะดวกที่สุดแบบ
0: ค่ะค่ะ
1: แบบเหลือไว้ก่อนถ้าเรายังบอกว่านี่คือเครื่องยนต์ใหญ่ของเราในการท่องเที่ยวอ่ะ
0: จริงๆเขาเรียกว่าไงนะขนส่งสาธารณะจำเป็นมากเลยอ่ะเวลาเนี่ยอันนี้บอกว่าเขาไต้หวันใช่ค่ะพี่เอ๋ไปที่ไต้หวันก็เป็นแบบเนี้ยคือค่อนข้างเร็วแล้วมันจะชิลมากเพราะว่าเขาสามารถตัดเวลาของการที่ต้องไปเสียเวลาต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ย1เที่ยวช้อปปิ้งก่อนจะไปได้อีกมันจะชิลมาก
1: ณวันนี้ Airport Railing อยู่ที่รอบละ12นาทีค
0: ่ะ
1: นี่รายงานสดเลยนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ครับผม
0: ก็ค่อยๆขยับค่ะอย่างที่เขาบอกค่ะภายใน14กันยายนดูสิว่าทุกอย่างรวดเร็วขึ้นไหม
1: นะเราจะเห็นข่าวในการขยับเนื้อขยับตัวของคนรอบข้างเราเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสิงคโปร์ของเราจะทำอะไรบ้าง
0: ใช่ไหมใช่
1: เขาประกาศว่าเขาจะสร้างอะไรเพิ่มเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะฮะรวมถึง อย่างเช่นไอ้มารีนาเบย์แซนด
0: ์
1: โครงการ2นะครับซึ่งโครงการ2ขึ้นมาจะเน้นเรื่องของความเป็นเวลเนสความเป็นเรื่องของหับของสุขภาพ
0: ซึ่งมันเร็วมันตามกระแสของโลกเนาะค่ะ
1: พี่อ้อยรู้ไหมฮะว่าถ้าคุณไปที่ Marina Bay Sands
0: ค่ะ
1: ผมโฆษณาให้เขาเลยเนี่ยคุณสามารถสมัครสมาชิกไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะที่เราเป็นคำศัพท์ของเราเรียกว่าอะไรนะ
0: facility ของเขา
1: entertainment complex เน
0: ี่
1: ยจริงๆก็คาสิโนนั่นแหละนะครับสมัครสมาชิกเสร็จคุณแลกชิปไว้เลยก็คือเหมือนเอาเงินเข้าระบบไว้เลยแล้วเขาก็จะแบบเอาคุณจะได้เป็น VIP ระดับเขียวแดงน้ำเงินแพลตินัมทองอะไรว่ากันไปเรียงแบบเนี้ยเพื่อรู้ไหมฮะว่าระดับสูงสุดของการสมัครสมาชิกคือแลกชิปล่วงหน้าไว้เท่าไหร่
0: อะ
1: สูงสุดนะ
0: ไม่รู้พี่ไม่เคย
1: เทียต่ำสุดคือ2ล้าน6 2ล้าน6นะฮะ
0: บาทเหรอ
1: บาท
0: โอ้
1: คือคุณต้องแลกไว้เลย2ล้าน6เล่นไม่เล่นไม่รู้แต่ทันทีที่ได้คุณจะได้ privilege แบบนี้ทานอาหารลดแบบนี้ไม่ต้องต่อคิวมีเดี๋ยวลดไปรับถึงไอ้นี่นี่
0: ค่ะ
1: ทุกปีได้ห้องกี่ห้องฟรีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ2ล้าน6แสนบาทเทียสูงสุดของเขาสมัครทิ้งไว้เนี่ยแลกชิปครั้งละเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: 1,000 ล้านบาท
0: โอ้โหไปแล้วมีหน้าพี่ถึงไม่ได้เข้าไปนะแต่แถวๆสิงคโปร์ในทุกที่อ่ะวันนี้เขาสามารถจะเนรมิตความเป็นปัญหาของเขาอ่ะเช่นสิงคโปร์อยู่ใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรเลยนะถ้าเทียบกันจริงๆมันร้อนวันนี้เขาจะสร้างความเย็น
1: แล้วเขาเป็นความเย็นที่มาจากพื้น
0: ใช่ค่ะ
1: เขาฝังไว้ข้างใต้พื้นเดินไปเย็น
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แบบนี้เป็นต้นคือแล้วก็เราบอก Universal Studio ของเขาอย่างน้อยเขาก็มี Universal Studio อ่ะมีหมุดหมายที่เป็น International ล่าสุดกำลังจะสร้าง Nintendo World แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอีกหน่อยคนที่จะไปต่อแถว Mario ที่อื่นไกลๆมาเล่นตรงนี้ก็ได้Disneyland ฮ่องกงที่บอกว่าเล็กกำลังสร้าง Marvel เป็นโซนใหม่เป็น Marvel แล้วก็มี Monster Inc
0: โ
1: อ้เป็น2 World เพิ่มขึ้นมาเพื่อแล้วเขาไม่มีที่อื่นในโลกเป็นเฉพาะ Exclusive ที่ฮ่องกงเท่านั้นคือผมแค่เล่าสู่กันฟังว่าแต่ละที่เขากำลังกระโดดไปสู่อะไร
0: ค่ะอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขามีความตั้งใจเลยว่าถ้าอยากจะให้เกาะเล็กๆของเขาเป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยวเขาต้องสร้างสิ่งใหม่ทุก10ปีไม่ได้แปลว่าไปสิงคโปร์แล้วจบละทุก10ปีจะมีความตื่นเต้นบางอย่างเกิดขึ้นและนั่นคือการต้อนรับนักท่องเที่ยว
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: สนามบินอันใหม่ก็จะสร้างอีกแล้ว
1: เขาน่าจะมีประมาณ 5-6 เทอร์มินอลสิงคโปร์นะฮะสิงคโปร์ซึ่งเล็กกว่ากรุงเทพนะฮะเขาโอ้โหไปเขาคือเราเห็นแล้วเราก
0: ็ค่ะ
1: ก็อยากให้สะท้อนกลับมาที่ตัวเราเนาะนะครับและสิงคโปร์เป็นประเทศที่ล่าสุดนี้ปรับเงินเดือน
0: ใช่
1: รัฐมนตรี
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: เป็นคนที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์เนี่ยได้เงินเดือนสูงที่สุดในโลกแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
1: จำตัวเลขไม่ได้จริงโบจ๋าโบเซิร์ชสิเหมือน30กว่าล้านต่อปีถ้าพี่เห็น
0: ลองดูสิเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เห็นข่าวอันนี้ก็แชร์กันอยู่ใช่ค่ะ
1: 30กว่าล้านต่อปีไม่มีประชาชนบ่นสักแอะเลย
0: ค่ะเพราะเขารู้สึกว่าชีวิตเขาดี
1: คือมันเหลือเฟือพี่อ้อย
0: ใช่
1: มันเหลือเฟือ
0: เขารวยมากนี่จริงแล้วผู้นำเขาเพิ่งมาไทยนะ
1: ปรับเงินเดือนรัฐมนตรีขึ้นสูงสุด 9% นะครับตอนนี้คือ 1.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีเท่ากับโอ้ my god จริงเหรอนายกรัฐมนตรีนะครับเอานายกก่อนนะนายกเงินเดือน 93.7 ล้านบาท
0: ต่อปี
1: ถ้าได้แบบนี้ผมก็ให
0: ้ค่ะ
1: ส่วนรัฐมนตรี 31.2 ล้านบาท
0: ค่ะ
1: นะครับต่อปีนะฮะในขณะที่ประเทศไทยเราตอนนี้อยู่ในระหว่างที่อาจารย์วีระขอพูดว่า
0: ตัดงบขึ้นเงินเดือนข้าราชการดีไหม
1: เราควรไม่ขึ้นเงินเดือนข้าราชการกันดีไหม
0: ค่ะ
1: นะครับเหมือนกับร่วมทุกร่วมสุขผมเข้าใจในมุมของอาจารย์วีระ
0: ใช่ค่ะ
1: บังเอิญฟังอาจารย์พูดด้วย
0: ค่ะ
1: ก็ณตอนนี้ข้าราชการเนี่ยปรับถัวเฉลี่ยที่ประมาณ1ขั้นก็คือประมาณ 3% มั้งฮะ
0: ค่ะ
1: ซึ่ง 3% นะตอนนี
0: ้มันเป็นงบไง
1: มันก็เกินกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเราไหมล่ะ
0: ค่ะคืออาจารย์
1: เราเติบโตแค่2นะ
0: อาจารย์ก็บอกเหมือนกันว่ารับรองว่าทัวร์ลงแน่นอนแต่อาจารย์แค่จะบอกว่าไม่ว่าจะเกิดภาวะอะไรกับประเทศไทยข้าราชการยังคงอยู่ในเรทนี้โดยเสม
1: อ
0: คือมีการเพิ่มขึ้นทุกปีแม้กระทั่งตอนโควิดอาจารย์ก็เลยเสนอว่าลองร่วมทุกข์ร่วมสุขกันดีไห
1: ม
0: อย่างน้อยอ่ะฟรีซไว้ซะหน่อยปี2ปีนี
1: ้
0: เราจะได้งบประมาณเพิ่
1: ม
0: เพื่อเอามาช่วยพยุงความเป็นประเทศไทยซึ่งวันนี้เรามีแต่ส่วนที่เป็นปัญหาเต็มไปหมด
1: ครับแต่ผมอ่านจากบางเพจนะครับเดี๋ยวนะอันนี้อ่านจากตุ๊ดซี่รีวิวพี่เอาให้ตามไหม
0: แต่เคยวันนี้มันขึ้นมาสนุกดีเหมือนกันเวลาที่ตาม
1: ครับผม
0: คร
1: ับผมรู้สึกว่ามันเป็นความเห็นที่เราก็ชวนกันคุยได้นะ
0: ฮะ
1: เขาบอกว่าเขาเห็นต่างนะเพราะข้าราชการตัวเล็กเงินเดือนขึ้นเนี่ยน้อยอยู่แล้วนะครับควรมีโอกาสที่ลืมตาอ้าปากนะครับอยู่รอดได้เพราะว่าในความเป็นจริงเขาอาจจะอยู่ในจุดที่มันแทบจะไม่เพียงพอต่อการมีชีวิตอยู
0: ่
1: ในมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแต่แนะนำให้ไปลดข้าราชการระดับสูงทุกตำแหน่งยกเลิกสว.200คนยกเลิกลดประจำตำแหน่งยกเลิกเบี้ยประชุมหักเงินส.ส.ที่ไม่เข้าประชุมสภายุบหน่วยงานราชการซ้ำซ้อนที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพก็หายไปได้เกินครึ่งนะครับเมื่อกี้บอกว่าไม่ต้องขึ้นเงินเดือนแต่บอกให้ยุบเลย
0: หายไปเลย
1: หายไปเลยเก๋กว่าตกงานเลยอีกอันคือไม่ต่ออายุราชการกลุ่มวัย60บวกอันนี้ผมไม่เห็นด้วย
0: ค่ะ
1: อันนี้อ่านกับรู้สึกอ
0: ัน
1: นี้อ่านเฉยๆนะฮะอ่านรู้สึกว่าเอ้ยใครอยาก early แต่ว่าใครมีประสิทธิภาพอยู่ต่อได้
0: ถ้าคุณภาพของเขายังทำงานได้นะใช่ป่ะค่ะ
1: ผมไม่รู้นะก็จะพยายามไม่จัดคนที่อายุ
0: ค่ะค่ะใช่
1: เพราะว่าเราก็ใกล้เคียงกับการ
0: ใกล้ไปถึงนะคะ
1: เสี่ยงที่จะถูกจัดด้วยอายุกันอยู่แล้วทุกวันนี้นะฮะแล้วก็ปฏิรูปรัฐราชการแบบ lean management อันนี้ถูกต้องเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกต้องเลย
0: ได้ข่าวมาแวบๆว่ากำลังจะทำแต่ไม่รู้ว่ากำลังจัดนั้นคือเมื่อไหร่เพราะหนึ่งบางกระทรวงหรือบางแผนกนั้นก็คือไม่รับคนใหม่แล้วจบที่เกษียณอายุแปลว่าแผนกนี้จบลงที่รุ่นนี้
1: เข้าใจ
0: เพราะที่มันมีความซับซ้อน
1: ก็แปลว่าถ้าพูดกันตรงๆก็คือเดินหน้าสู่การสูญพันธ
0: ุ์ใช่ใ
1: ช่ของหน่วยงานนั้น
0: ของหน่วยงาน
1: ซ
0: ึ่
1: งผมคิดว่าโอเคมันมีหน่วยงานเยอะที่ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้ว
0: แล้วมันซับซ้อนจริงๆค่ะมันซับซ้อนกันอยู่มากๆนะคะอันนี้ก็เป็นการเสนออันนึง
1: เช่นล่าสุดเช่นกันฮะก็ลงไปดูนะฮะประเทศไทยนะตอนนี้มี data center แล้ว65แห่ง45อยู่ในกรุงเทพนะครับก็ไปสอบถามรายละเอียดอย่างเช่นในหลายๆบางจุดที่เขาบอกว่ามีการสะสมน้ำมันไม่มากถึง 500,000 ลิตรนะครับตกลงแล้ว 500,000 จริงหรือเปล่าแล้วการขออนุญาตจะต้องเป็นเดินหน้ากันอย่างไรก็เลยสอบถามไปที่กระทรวงอะไรดีครับพี่อ้อย
0: พลังงาน
1: ว่าควรจะสอบถามอะไรจนถึงณตอนนี้นะฮะเขาสอบถามไปแล้ว4กระทรวงยังไม่มีกระทรวงไหนตอบเลยว่าเป็นหน้าที่ของตัวเอง
0: เอ้า
1: ไม่ว่าจะคลังท่านจะไม่ผิดนะคลัง DE แล้วก็อะไรกันอาจจะพลังงานนี่ไม่แน่ใจนะ
0: ใช่ๆค่ะเพราะว่าตอนนั้นที่ได้ข่าวก็เป็นกระทรวงพลังงาน
1: มันจะลงท้ายกลมๆว่าเดี๋ยวขวาลือเดี๋ยวประชุมอันนี้ไม่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที
0: ่ค
1: ่ะซึ่งทางกทมก็ประสานกับทางตำรวจไปก็บอกว่ามีการเก็บน้ำมันจริงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเก็บอยู่เท่าไหร
0: ่อนุญาตให้ถอนหายใจพร้อมกันค่ะ
1: ผมไม่แอนตี้ data center เลยนะฮะแต่ผมคิดว่าเราก็ไม่ควรเราไม่ควรแอนตี้หรือไม่แอนตี้โดยไม่มีความรู้อะ
0: พี่ว่าจริงๆแล้ว data center ต้องมีนะคะในหลายประเทศมีการจัดโซนนิ่งและสามารถควบคุมได้เพื่ออะไรคะเขาก็กลัวอันตรายที่จะสามารถเกิดขึ้นได
1: ้
0: นะคะแต่ของเราอะตอนนี้อย่างที่อาทิตย์ที่แล้วบางที่เราบอกว่าเฮ้ยกลายเป็นว่า data center คือฆาตกรอะ
1: มันก็ไม่ใช่แต่ณตอนนี้คือหน่วยงานไหนดูแลยังหาเจ้าภาพไม่เจอเลย
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วจนถึงป่านนี้เราพูดกันมา2อาทิตย์เนี่ยไม่เห็นมีใครออกมาพูดเรื่องนี้เลยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งผมก็จะผมไม่ได้คาดหวังเกินนะฮะจริงๆนายกนั่นแหละต้องออกมาพูดเลยว่าหน่วยงานนี้แหละหรือไม่งั้นผมทำเองเราไม่เห็นเลยนะพี่อ้อยผมไม่ได้ข้อมูลเลยเพิ่มเลยอะแล้วตกลงเราจะทำยังไงเราจะเดินหน้าสู่อะไร
0: ค่ะ
1: แต่ก็รู้ว่าเดือนที่แล้ววันที่13สิงหามีการกำหนดความหมายนิยามของคำว่า data center แล้วเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีนิยามนะฮะว่า data center ในภาษาไทยคืออะไรก็เลยไปกันไม่ถูกแล้วเราช้าไหมล่ะช้ามาก
0: แล้วก็เลยมีการไปขออนุญาตแล้วบอกว่าเป็นอาคารคลังสินค้า
1: ซึ่งเขาก็ไม่ผิด
0: ใช่ค่ะเพราะเขาก็ทำตามกติกาเพราะมันไม่มีกติกาว่าตกลงถ้าจะเป็น data center ต้องยื่นว่าอะไรในการขออนุญาต
1: ก็ใกล้เคียงสุดก็ต้องขอไปคลังสินค้า
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมล่ะแต่เช่นกันฮะแล้วประเทศอื่นๆหลายๆประเทศที่เขาต่อต้านเขาต่อต้านเพราะอะไรไปดูดิ
0: ค่ะ
1: ลองดูซิแม้แต่อเมริกาเองเขามีพื้นที่เหลือเฟือนะฮะ
0: ค่ะ
1: เป็นหนึ่งในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะทำไมอ่ะทำไมเขาต่อต้าน
0: ค่ะ
1: บางชุมชนไม่ยอมรับบางเมืองมีปัญหาแมสซาชูเซตส์เนี่ยผู้ว่าการรัฐล่าสุดเพิ่งลงดาบ data center ขนาดใหญ่อันหนึ่งไปนะครับแต่พอไปดูปุ๊บก็จะเห็นผมว่าประเทศที่เราสามารถเอาเยี่ยงได้เลยง่ายมากสิงคโปร
0: ์
1: ประกาศเลยว่าถ้าคุณจะเป็น data center ที่ใช้ไฟเกิน25
0: ต้อง
1: เมกะวัตต์ต้องมีโรงงานหรือลงทุนในภาคของการสร้างพลังงานสะอาดด้วยตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นคือนอกจากจะถ้าใช้พลังงานปกติต้องจ่ายพรีเมียมแล้วของเขาคือพลังงานส่วนเกินที่เธอจะใช้ต้องเป็นพลังงานสะอาด
0: ค
1: ือต่อให้จ่ายพรีเมียมมันก็ยังเกิดมลภาวะต่อสังคมหรือเพื่อนบ้านอยู่ดีเพราะฉะนั้นเธอต้องเป็นพลังงานสะอาดสิเธอลงเลย
0: งั้นก็ต้องจ่ายตังค์มา
1: เช่น
0: แล้วเขาไปกำหนด
1: อย่างที่บอกฮะ local content คือถ้างั้นซื้อแผงโซล่าที่ต้องผลิตในประเทศไทยด้วยนะต้องใช้คนงานเรานะต้องใช้กำหนดสิเมื่อกำหนดมันจะลดดีกรีความเป็นเอลิเนตของมัน
0: อะ
1: ลงนะฮะ
0: ค่ะก็เรียนรู้ได้ค่ะเพราะว่าหลายๆที่เขามี data center อย่างเป็นทางการอย่างชัดเจนและมีกฎหมายในการคุ้มครองมันจะได้ทำสิ่งที่ถูกต้องค่ะ
1: ครับผมครับ
0: เหลืออีกหนึ่งนาทีแล้วคะโบ
1: อีกอันนึงอันคิดว่าเมื่อเช้าอันนั่งคิดนะฮะ
0: ค่ะ
1: อันรู้สึกว่าแบบแล้วสมมติอันบอกว่าแบบข้าราชการต้องลีนจากเนี้ยเราจะไม่รับข้าราชการใหม่เลย
0: ค่ะ
1: โอ้เด็กจบใหม่ใจหายเลยนะพี่อ้อย
0: ค่ะ
1: สำหรับคนที่เขาเรียนมาเพื่อที่จะเข้าสู่ตรงนี
0: ้ค่ะ
1: แต่ในด้านนึงแปลว่ามันจะโตขึ้นเรื่อยๆเหรอมันผิดนะเข้าใจป่ะมันมีความย้อนแย้งกันอย
0: ู่
1: ท่านบอกว่าจากเนี้ยเราจะลีนนะแปลว่าเราไม่รับคนใหม
0: ่ค่ะ
1: เพราะเราเอาคนเก่าออกยากมากนะคนเก่าก็early retire สมัครใจ
0: ค่ะ
1: โอเคได้ว่ากันไปแต่อย่างน้อยอันคิดว่าจริงๆแล้วรับคนใหม่มันน่าจะบาลานซ์กับตอนที่คนเก่าออก
0: จริงๆอย่างนี้ค่ะพี่ว่าความเคลื่อนตัวมันต้องไปด้วยกันสมมติว่าถ้าเราเอาแค่ขาของจำนวนอ่ะเราก็ต้องมานั่งดูอีกเหมือนกันเอ็กซเรย์ว่างานในตำแหน่งนั้นอย่างที่เมื่อกี้บอกว่ามันซ้ำซ้อนไห
1: ม
0: หรือมันสามารถรวบกันเป็นแผนกเดียวกันได้เป็นหน่วยเดียวกันได้แล้วค่อยกระจายออกไปว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปการสอบข้าราชการเราต้องการข้าราชการในจุดไหนบ้างแต่ถ้ามันยังกันปั๊บหนึ่งถ้าเราเน้นจำนวนปั๊บหนึ่งมันก็จะไม่ช่วยในการที่เราจะแก้ปัญหาว่าตอนนี้ความซ้ำซ้อนมันเกิดขึ้นงบประมาณที่เราเอาไปใช้ในบางหน่วยซึ่งมันไม่จำเป็นเพราะมันซ้อนกันอยู
1: ่แต่ไอ้ตรงนี้แหละฮะที่ณตอนนี้สิ่งที่เราไม่มีเลยนะฮะแล้วผมว่าเราอยู่ในภาวะวิกฤตคือเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเชื่อใจได้ยังไงพี่อ้อยรู้ขึ้นมาบอกว่าพี่อ้อยต้องการจำนวนคนเพิ่มขึ้นอีก1,000 คนอันรู้ได้ไงว่าพี่อ้อย make sense
0: ถูกต้องพันคนนี้อาจจะเกินอยู่แล
1: ้
0: ว
1: เราเห็นคนไม่ make sense ที่นั่งอยู่ในตำแหน่งเต็มไปหมดในตอนนี้เมื่อวานนี้จบรายการอันยังเปิดคำหนึ่งให้พี่อ้อยดู
0: ใช่ใช่เห็นแล้วค่ะจำได้จำได
1: ้คาคิสโตคราซี
0: ใช่ค่ะ
1: ที่คาคิสโตคราซีมีคำนี้มีมาเป็นพันปีแล้วนะ
0: ใช่ค่ะตอนแรกเลยไม่คุ้นคำนี้เลยอ่ะแล้วน้องอ่านบอกว่าโรเบิร์ตเดนิโรเคยพูดเอาไว้
1: ใช่อันเห็นเขาขึ้นพูดบนเวทีใหญ่เลยว่าคือเขาว่าประเทศเขาเองนะฮะว่าตอนนี้เหมือนเขาอยู่ใน
0: อเมริกาตอนน
1: ี้อเมริกาอยู่ในภาวะนี
0: ้ค่ะ
1: นะครับคือคาคิสโตรคราซีอันก็คืออะไรนะแล้วก็มีหลายคนในประเทศที่เป็นแบบบังเอิญเป็นคนที่อันชื่นชมแล้วตามอยู่ว่าขึ้นแฮชแท็กคำนี้อันก็คืออะไรก็เลยไปเซิร์ชเลยคือคาคิสโตรคราซีคือรัฐบาลหรือระบอบการปกครองที่ถูกปกครองโดยบุคคลที่เลวร้ายที่สุดไร้ความสามารถที่สุดไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดหรือไร้คุณธรรมที่สุด พูดง่ายๆนิด AI นะจ๊ะ
0: ค่ะ
1: THAI พูดง่ายๆคือปกครองโดยคนโง่และเลว
0: ค่ะ
1: เรียกว่าKakistocracy
0: Kakistocracy
1: ซ
0: ึ่
1: งเขาพูดถึงว่าแบบคือเขาเป็นคนที่ไม่ชอบโดนัลด์ทรัมป์มากจริงๆเขาก็พูดถึงระบบนี้แหละนะครับแต่ผมคิดว่าประเทศไทยก็มีบางส่วนที่อาจทำให้เรารู้สึกแบบนั้นได้แล้วมันก็มีหลายๆส่วนที่อยู่ในภาวะแบบนั้นแต่ขอปริมาณคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วใหญ่เทียบเท่าหรือใหญ่กว่ากระทรวงแล้วนะบางหน่วยงาน
0: ค่ะเหมือนที่น้องอันเคยคุยเรื่องอะไรนะอาต่อยไตภพไงที่ถามว่าเขาจะทำรายการมากี่รายการก็ตามทีจำนวนคนจะอยู่แค
1: ่5คนบอนด์คอร์ปอเรชั่น
0: ค่ะ
1: อันเข้าไปคุยนานแล้วนะฮ
0: ะ
1: ทั้งบริษัทตอนนั้นโอ้โหใหญ่มากทำ
0: บอนด์เนาะ
1: ทำเต็มไปหมดเลยทำเกมเศรษฐีในยุคนั้นน่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีพนักงาน5คน
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าเป็น5คนที่เก่งที่สุดพอแล้วไม่ต้องมีกองทัพ
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไปแบกกองทัพที่ไม่เก่งก็เอาแค่5คนนี้แล้วลุยกันนะคะ
1: ครับ
0: ต้องเบรกต้องเบรกนะอ่านต้องเบรก
1: ก็ถ้าดูเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพย้อนกลับไปที่เดิมนะฮะดูสิงคโปร์สิ
0: ใช่ค่ะแต่ก็อีกนะเวลาที่เราพูดแบบนี้มันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยอะไรก็เทียบสิงคโปร์อ่ะเราต้องยอมรับว่าสิงคโปร์หนึ่งรวยกว่าสองเวลาที่มันเป็นเกาะเล็กๆแล้วสร้างขึ้นมาใหม่อ่ะคอนโทรลง่ายกว่าการพัฒนาปรับปรุงกับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเพียงแต่แค่ว่าเราเรียนรู้ของเขาได้ค่ะว่าทำไมเขาถึงมีวิธีคิดแนวนี
1: ้ทั้งที่ไม่มีทรัพยากรเลยแม้แต่น้ำจืดถึงต้องนำเข้า
0: ซื้อกันมาหมด
1: ถูกต้องเลยครับ
0: ค่ะ
1: อ่ะมานี่ถืออยู่ในมือของข้าพเจ้าอย่าเครียดบอกใครเนี่ย
0: เธอนั่นแหละหายใจลึกๆเลยภูวนาถค่ะ
1: เนี่ยมามีมี่ถืออยู่นี่มามีมี่แค่พูดก็อารมณ์ดีเลยนะมามีมี่ครับนี่คือแบรนด์ใหม่น้ำสมุนไพรสกัดจากธรรมชาติแท้ครับมีนี่เลยฮะอันนี้เห็นไหมน้ำเก๊กฮวยและนี่คือน้ำลำไยใครยังไม่เคยชิมผมต้องขอบอกฮะว่ามันเป็นน้ำเก๊กฮวยที่ถูกต้องที่สุดแล้วเป็นน้ำลำไยที่รสชาติถูกต้องอ่ะเนี่ยคือวันที่อ่านชิมแล้วอ่านพูดคําว่ารสชาติถูกต้องอ
0: ่ะ
1: อันยังไม่รู้เลยว่าสโลแกนของเขาคือรสชาติที่ถูกต้องมันเป็นรสชาติที่ถูกต้อง
0: จริง
1: ๆคือถ้าคุณจะกินเก๊กฮวยคุณต้องได้รสชาตินี้มันจะมีเก๊กฮวยที่ฟินกับเก๊กฮวยที่แบบก็เก๊กฮวยละมั้งอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะอันนี้คือเก๊กฮวยที่คุณกินแล้วคุณรู้สึกว่าคุณได้กินเก๊กฮวยแล้วเช่นกันนะฮะอันนี้คือน้ำลำไยที่คุณกินแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นน้ำลำไยที่แบบมันพอดีไปหมดเลยจริงนะครับรสชาติที่ถูกต้องเป็นยังไงไปลองครับเริ่มจากเก๊กฮวยก่อนอย่างแรกคือแท้สกัดจากดอกเก๊กฮวยเลยนะฮะไม่ได้เป็นการเอาผงมาชงเจาะปุ๊บคิดถึงน้ำเก๊กฮวยร้านขายยาตอนเด็กๆเลยถ้าเราจำรสชาติได
0: ้
1: นะครับส่วนน้ำลำไยหอมลำไยแต่ไม่หวานมากแต่ถ้าหวานนะ
0: ค่ะใช่ต้องมีบ้าง
1: แต่หวานพอดี
0: ค่ะ
1: เพราะถ้าหวานมากๆตอนนี้ผมขนลุกแล้วนะฮะเดี๋ยวนี
0: ้
1: นะครับแต่นี้คือหวานพอดีเลยทั้ง2รสนี้มีทั้งแบบบรรจุกล่อง UHT แบบที่พี่อันถืออยู่ในมือตอนนี้แล้วตอนที่อันถืออยู่ตอนนี้เย็นเจี๊ยบเลยนะพี่
0: ค่ะค่ะเริ่มอยากกินใช่ไหมล่ะ
1: รวมถึงมีแบบขวดด้วยอ
0: ัน
1: เนี้ยขายในห้างต่างๆแล้วแล้วก็ 7-Eleven พี่อ้อจะเอาไหนไหม
0: ไม่เป็นไรน้องเสิร์ฟน้องก่อนเพราะน้องต้องใจเย็น
1: อันเอาอุ้ยใช่ไหมอันไม่ได้ใจร้อนไม่ได้งุนหงิดโมโหนะฮะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ไปที่ห้างต่างๆหรือ 7-Eleven ก็ได้ถ้าสั่งซื้อออนไลน์ไปที่ www.lactasoyshop.com นะครับและวันนี้แจกจ้ะแจกจ้ะทุกคนเอาไปกินสิคะนี่ฮะแจกนะครับ10รางวัลนะครับเปิดให้ดูก่อนนะกล่องก็สวยเห็นไหมด้านในนะครับและนี่มีถุงผ้าให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีเป็นกล่องให้ชิมครบทุกรสเลยนะครับอยู่ในกล่องอย่างดีแบบนี้เลยนะฮะ10รางวัลคุณพิมพ์เลยร่วมสนุกทาง Facebook นะครับเป็นหลักนะพิมพ์คำว่าเดี๋ยวนะขอเก็บแป๊บ
0: โอเค
1: เป็นคนชอบความเรียบร้อยเอาไม่เก็บก็ได้ถือเป็นนี้เลยอ่ะพิมพ์คำว่ามามีมี่น้ำเก๊กฮวยและน้ำลำไยแท้สกัดจากธรรมชาติรสชาติที่ถูกต้อง
0: นี่
1: โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งมามีมี่น้ำเก๊กฮวยและน้ำลำไยแท้สกัดจากธรรมชาติรสชาติที่ถูกต้องครับ
0: ค่ะนะคะเพื่อความสดชื่นรื่นรมน้องอ่านจะต้อง
1: อ่านต้องกินแล้วล่ะ
0: สักหน่อยสิคะแล้วมันเย็นนะจ๊ะมันเย็น
1: อ่านเอาเก๊กฮวยแล้วกัน
0: เอาเลย
1: รสชาติที่ถูกต้องเมื่อก่อนตอนเย็นจะกลับบ้านเนี่ยต้องแวะเดินผ่านร้านขายยานึกออกป่ะอ๋อ
0: ใช่ใช่น้ำเก๊กฮวย
1: ตู้แช่อลูมิเนียมสแตนเลส
0: อะ
1: แล
0: ้
1: วต้องเลื่อนตู้กระจก
0: เจนนั้นมันเลิศมาแล้วใส่แก้ว
1: ถูกต้อง2บาท
0: ค่ะเป็นไงล่ะ
1: รสชาติที่ถูกต้องฮะผมขอ
0: บคุณทุกคนส่งข้อความมาเร็วมากเลยนะคะใน Facebook เนาะน้องโบนะโอเคมาสดชื่นจริงๆนะนะคะ
1: จริง
0: เนาะ
1: น้ำเก๊กฮวยคือน้ำโปรดที่สุดของผม
0: ถูกต้อง1หวานไปไม่อร่อยแต่ไม่หวานเลยไม่อร่อยต้องเป็นรสชาติที่ถูกต้องค่ะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะโอเคเอาล่ะ ก่อนเบรกค่ะต้องขอบคุณนะคะข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเลตค่ะอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคโตซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันสเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ทสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวค่ะอ่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ Green Morning Show ค่ะ
1: การได้กินสิ่งที่ดีนี่มันเป็นความสุขจริงนะพี่อ้อยเน
0: า
1: ะ
0: มันเป็นเช้าที่ถูกต้อง
1: ถูกต้องมันมีความสุขอ่ะขอมีความสุขอยู่แป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อฮะ
2: Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเร็ตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: แลคโตซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคโตซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคโตซอยงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มแลคโตซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
11: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
11: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: มาครับ
5: ค่ะ
4: เห็นข่าวนอกจากน้ำมันขึ้นแล้วเห็นเจอน้ำมันในท่อไหมฮะ
5: โอ้โหมันเป็นข่าวที่แบบเฮ้ยน่าตกใจนะนี่คืออยู่ตรงเส้นเนี่ยแล้วตรงนั้นคือถนนเชื้อเพลิงค
4: ือชื่อถนนเชื้อเพลิงอ่ะ
5: ใช่แล้วถนนเชื้อเพลิง ก็ไม่ควรมีน้ำมันในท่อระบายน้ำนะคะ คือแล้วมันเกิดจากอะไรเกิดจากคนได้กลิ่นน้องอ่านคือคนได้กลิ่นก่อนตอนที่ฝนมันตก
4: ครับ
5: และการได้กลิ่นน้ำมันอ่ะยังไงก็ตามเราจะแบบเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไหม
4: มันดูไม่ปลอดภัยเพราะมันมาจากไหนล่ะแล้วมันก็ฟึ่มได้ง่ายใช่ไหมมันก็ไวไฟขั้นสุดนะครับล่าสุดก็ทางกทม.ลงไปคุมเหตุน้ำมันรั่วพระราม3
5: ค่ะ
4: นะครับบอกว่าสูบเก็บแล้วหูเหรอรั่วเก็บได้ขนาดนี้เหรอพี่อ้อย
5: น้องเขาสูบขึ้นมาทั้งน้ำมันและน้ำรวมกันตอนนี้ 20,000 ลิตร
4: โอ้เยอะขนาดนี้เลยหรอ
5: แล้วมีคนทดสอบว่าไหนลองจุดไฟคือไม่ใช่แบบว่าจุดทั้ง 20,000 ลิตรนะคะทุกคนคือลองตักมาดูซิว่า
4: จุดไฟติดไหม
5: จุดติดค่ะ
4: จุดติดด้วยเหรอ
5: ใช่แล้วค่ะนี่คือความอันตรายอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้เหตุยังไม่รู้ว่า 1. เกิดจากมีคนเอาน้ำมันมาทิ้งตอนแรกพี่ให้ฟังข่าวแบบฮะคนเราจะเอาน้ำมันมาทิ้งทำไมแต่มันมีการทุจริตใดๆก็ตามที่มันสามารถเอาน้ำมันตรงนี้มาทิ้งได้แล้วนั่นทิ้งท่อระบายน้ำอันต่อมาคือน้ำมันรั่วซึ่งทั้งสองเหตุน่ากลัวหมดและต้องตามหาให้ได้ว่ารั่วจากอะไร
4: ครับแต่ตอนนี้ยืนยันว่าปลอดภัยน
5: ะ
4: ครับแล้วก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าพบความผิดปกติอะไรก็ช่วยกันนะครับแจ้งผ่านระบบทัฟฟี่ฟังดูได
5: ้
4: ก็เดินหน้าก็พยายามจะหาว่ามันเกิดจากอะไรอย่างที่สุดกันนะ
5: บางคนพยายามจะแบบว่าแถวนั้นมี data center ไหมแถวถนนเชื้อเพลิงพระราม3ไม่มี data center อย่างเป็นทางการใช้คำนี้ก่อน
4: ใช้ก็ยังไม่ทางการ
5: เราก็ต้องเอาก็ต้องสอยไปดูก่อนนะน้องอ่านวันนี้อะไรก็ตามมันสามารถเกิดขึ้นได้ไงประมาณนี้นะคะอัปเดตกันประมาณนี้นะ
4: ครับ
5: นะคะเมื่อกี้มีข้อความจากคุณแม่ส่งมาบอกว่าน้องสโหน่ฟัง Green Morning Show ทุกเช้าแล้ววันนี้วันคล้ายวันเกิด
4: โอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องสโหน่นะคะ
5: แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะขอบคุณมากเลย
4: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูค่ะ
5: นะคะที่ฟังกันทุกเช้าเลยนะขอให้หนูเป็นเด็กดีน่ารักสุขภาพแข็งแรงนะคะ
4: ครับผมนะครับเปลี่ยนเรื่องเล่นดีกว่า
5: จริงๆ
4: เห็นชื่อเห็นข่าวนี้มาพักหนึ่งแล้วว่าเจ้าชายแฮร์รี
5: ่
4: กับเมแกนมาร์เคิล The Duke Duchess of Sussex นะฮะย้ายกับอังกฤษแล้วนะครับแต่จริงๆเขาบอกว่าการย้ายกลับบางคนก็แบบคือมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยในการที่จะพาดหัวเพื่อที่จะเอาดราม่าเนื้อออกมาแบบเหมือนไปไม่รอดแล้วอะไรเงี้ยคือมันพวกอะไรก็ได้แต่ในความจริงก็คือเขาบอกว่าย้ายกลับไปเพราะว่าเรื่องของการตัดสินใจที่จะให้เรียนที่ไหน
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ลูกเป็นที่ตั้งเขาบอกแบบนั้นนะครับทั้งสองคนก็กลับนะฮะกลับแล้วนะครับก็เกิดคำถามขึ้นว่ากลับมาครั้งนี้จะกลับมาแล้วอยู่ในฐานะอะไรประมาณไหนซึ่งผมว่าก็ดีนะเห็นไหม
5: เขาชัดเจนมาก
4: เขาชัดเจนมากเมื่อประชาชนถามต้องตอบ
5: ค่ะ
4: นะครับประชาชนถามพอประชาชนถามสิ่งที่ทำต่อคืองั้นสื่อช่วยประชาชนถามนี่ก็หน้าที่ของสื่อ
5: ใช่
4: นะครับแล้วสื่อหลักอย่าง BBC ทำหน้าที่เลยนะฮะ เป็นหน้าที่หลักของเขาเลยคืออ่ะได้งั้นติดต่อสำนักพระราชวัง
5: ค่ะ
4: คุยกับคิงชาร์ลส์เลย
5: ใช่
4: เอาให้รู้เรื่องเลยว่าตกลงลูกคุณจะยังไง
5: เอาอย่างให้ชัดเจนที่สุด
4: อ้าวผมว่าชัดเจนผมว่านี่คือราชวงศ์ออฟเดอะเวิลด์แล้วนะพี่เข้าใจไหม
5: ใช่ค่ะ
4: ในที่สุดคิงชาร์ลส์ตอบเลยนะครับบอกว่าการปฏิบัติราชกิจใดๆของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนจะเป็นในฐานะส่วนพระองค์และไม่ได้เป็นตัวแทนของราชวงศ์เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าการเสด็จเยือนใดๆไม่ได้เป็นราชกิจของราชวงศ
5: ์ค่ะ
4: ไม่นับเป็นพระราชกรณียกิจ
5: ค่ะ
4: และมีสถานะเป็นพลเมืองธรรมดา
5: เท่านั้น
4: private citizen
5: นั่นแปลว่าพลเมืองธรรมดาก็คือไม่ได้สามารถที่จะมาใช้งบใดๆก็ตามของราชวัง
4: ใช่ไม่สามารถใช้พระราชอิสริยยศไม่สามารถใช้คำว่า his หรือ her royal highness
5: ค่ะ
4: หรือฝ่าพระบาทได้อีก
5: ค่ะเพราะจริงคิงชาร์ลส์ชัดเจนมากนะคะที่ตอนนั้นจำได้ไหมคะว่ามีข่าวหนึ่งคือเขาจะเปิดออกมาหมดเลยว่าราชวังนั้นเสียภาษีอย่างไรบ้างเพื่อความถูกต้องและไม่มีข้อกังขาใด
4: ๆ
5: นะคะนั่นก็ตามนี้
4: ก็เจ๋งดีอ่ะ
5: ก็เจ๋งดีและชัดเจน
4: ก็เจ๋งดีคือ
5: ค่ะ
4: ที่ผมบอกว่าเจ๋งคือผมว่าเขาเคลียร์ดี
5: คือเมื่อไหร่ก็ตามมีการตั้งคำถามควรมีคำตอบ
4: ถูกต้องค่ะแค่นั้นเลยฮะ
5: มันคือประมาณนั้นแหละค่ะไม่อย่างนั้นนะถ้าไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะเดี๋ยวจะเป็นข่าวเมาและเป็นข่าวลือ และวันนี้ในโซเชียลนะคะแยกระหว่างความเห็นกับความจริงไม่ออกพอความเห็นพูดพร้อมกันปั๊บอยู่กลายเป็นความจริง
4: ผมว่าเราควรช่วยกันตั้งคำถามที่ดีนะฮะเมื่อวานนี้ผมเห็นแบบไทยรัฐน่ะเขามีแบบเอ๊ะประเทศไทยผมชอบแฮชแท็กนี้มากเลยพี่อ้อย
5: เอ๊ะประเทศไทย
4: เอ๊ะประเทศไทยผมเคยได้รางวัลเอ๊ะอวอร์ดด้วยนะพี่อ้อย
5: เฮ้ยจริงเหรอเป็นชื่อรางวัลที่เก๋มาก
4: แล้วเป็นรางวัลที่อ่านภูมิใจมากเลย
5: เพราะน้องอ่านตั้งคำถามหลายๆคำถามที่น่า
4: แล้วล่าสุดเนี่ยอ่านพาน้องพอไปร่วมกิจกรรมกับยูนิเซฟที่ TK Park
5: ค่ะค่ะ
4: แล้วแบบทางผู้บริหาร TK เขาเดินออกมาว่าแบบมาสวัสดีแล้วบอกว่าเจ้าของรางวัลเอ๊ะอวอร์ดซึ่งรางวัลเอ๊ะอวอร์ดเนี่ยเป็นของ TK
5: TK Park ค่ะ
4: ผมรับกับคุณไอติมมะไม่ใช่คุณไอติมเป็นคนให้นะไอ้คุณไอติมก็ได้แล้วมีอีกหลายท่านมากที่ได้นะวันนั้นนะฮะแล้วพอผมเห็นไทยรัฐคือเขาไม่ได้ทำเพราะเอ๊ะอวอร์ดหรอกนะฮะแต่คือเขามีแฮชแท็กเอ๊ะประเทศไทยผมยังเข้าไปให้กำลังใจเลยผมบอกเฮ้ยผมชอบมากเลยอ่ะที่มี
5: รางวัลนี้
4: ผมชอบแฮชแท็กนี้ด้วยเอ๊ะประเทศไทยผมอยากให้เราเอ๊ะกันเยอะเพราะพอเราเอ๊ะเราจะตั้งคำถามและขอให้เราตั้งคำถามที่ดีนะฮะ
5: ค
4: นดีๆอ่ะจะตอบคำถามที่ดีเสมอ
5: และตั้งคำถามแบบพร้อมฟัง
4: ถูกต้องและถ้าเราตั้งคำถามดีๆและเราไม่ได้คำตอบดี
5: ๆ
4: มันเอ๊ะได้เลยว่าคนคนนั้นเป็นคนแบบไหน
5: ค่ะหลายครั้งที่คำถามมองให้เห็นถึงวิธีคิดของคนตอบ
4: ถูก
5: หรือแม้แต่ถ้าไม่ตอบก็ยังเห็นวิธีคิดอยู่เลย
4: ถูก
5: ค่ะ
4: จริงๆและคำถามที่ดีจะนำมาซึ่งคำตอบที่ดี
5: ค่ะ
4: ถ้าคุณถามถูกคน
5: ค่ะ
4: เข้าใจไหมแต่ถ้าคุณถามแล้วคุณไม่ได้คำตอบที่ดีแปลว่าคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่ถูกต้องที่ควรจะนั่งอยู่ตรงนั้น
5: ค่ะเดี๋ยวน้องโบเขาก็พยายามช่วยเซิร์ชว่าเอ๊ะประเทศไทยยังไงขึ้นมาอันแรกเอ๊ะสสิการเดี๋ยวค่ะ Google เอาใหม่ช่วยกันตั้งคำถามและพร้อมจะรอฟังคำตอบนะ
4: คะ
5: เพราะเรารู้ว่าหลายๆคำถามของประเทศเราไม่มีคำตอบ
4: ครับผม
5: แต่ก็ยังเงียบนะถามต่อ
4: ครับนะฮะ
5: ค่ะ
4: ก็ลุยกันไปในหลายๆเรื่องเมื่อวานมีคนบอกว่าอยากให้เล่าเรื่องคุณหมอปากแซบแต่จริงผมคิดว่าจบแล้วมั้ย
5: จบแล้วค่ะก็ประมาณนั้น
4: ว่าจบแล้วถ้าจบก็ควรข้ามผ่านกันนะฮ
5: ะ
4: แต่มันไม่ใช่ผ่านไปเฉยหรอกเพราะผมคิดว่ามันก็จะเกิดมันข้ามผ่านได้เพราะเขาไม่ใช่หมอเราพี
5: ่ค่ะใช่
4: แล้วก็ไม่ใช่หมอประจำเรา
5: ค่ะ
4: เราอาจจะบอกว่าก็เปลี่ยนหมอประจำสิแต่บางคนเปลี่ยนไม่ได
5: ้ค่ะ
4: บางคนคนนี้คือเจ้าของไข้หรือบางคนตรงนี้คือจุดที่เขาลงทะเบียนไว้ว่ามันต้องไปที่นี
5: ่
4: แล้วมันก็กลายเป็นความปลับประเลือกที่แบบเอาแล้วฉันจะทำยังไงล่ะฉันต้องอยู่ที่นี่ต่อไปผมมันต้องย้อนกลับไปแล้วล่ะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาจะทำนะฮะเข้าไปตรวจสอบเรื่องของ
5: ทั้งคลินิก
4: ทั้งตัวคลินิกของมาตรฐานใบประกอบโรคศิลป์ของคุณหมอเองต้องมีการประเมินอะไรต่างๆด้วยซึ่งผมก็เข้าใจว่าในที่สุดคุณหมอก็เป็นแค่คนพี่อ้อยเพียงแต่เป็นคนที่เรามีความคาดหวังสูงกว่าปกติ
5: ค่ะแต่ทุกบุคลากรไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรืออาชีพใดก็ตามทีก็ควรมีความเป็นคนที่มีคุณธรรมพออ่ะเพราะว่ายิ่งเป็นคุณหมอค่ะจริงๆเขาคือคนแบกความคาดหวังอยู่แล้วรู้ไหมว่าเครียดรู้หมดแต่บางทีความเครียดของแต่ละคนคุณก็ต้องไปฮีลความเครียดของตัวเองแต่ไม่ใช่การแสดงออกแบบนี้เพราะมันก็มีผลกระทบต่อคนที่เขามาใช้บริการด้วยอะค่ะ
4: มันก็เป็นความคาดหวังจริงๆนะพี่อ้อยเราจะรู้สึกว่าคุณหมอทุกคนจะเป็นคนดีกว่าปกติ
5: ค่ะและในบาง
4: แบบคือเข้าใจไหมเขาจะมีความเขาจะมีความพร้อมในทุกด้านทั้ง EQ IQ เรามันเป็นอาชีพที่มีสถานะภาพบางอย่างที่ได้รับความเคารพอ่ะ
5: เข้าใจ
4: และความไว้วางใจสูง
5: แต่ นั่นแหละนะพี่เอ๋ก็ยังพูดว่ามนุษย์ธรรมดาทุกคนก็ควรให้เกียรติกันอะเอาแค่นี้ก่อนเอาความเป็นมนุษย์เลยนะยังไม่ต้องเอาอาชีพไปครอบด้วยซ้ำอะค่ะนะมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้น
4: ครับแล้วในที่สุดจบลงก็คือ
5: เอามาขอโทษ
4: ทั้งคุณหมอแล้วก็ทั้งคุณแม่ป่ะ
5: ใช่เขาเรียกอาม่าแต่คือคุณแม่เขาค่ะ
4: ก็ใช้30บาทนี่นะ
5: ใช่แล้วถึงที่บอกไง
4: แล้วทำไมไปได้ค่า30บาทล่ะ
5: เนี่ยค่ะแล้วพอตอนที่ออกมาขอโทษแล้วมีสติแป๊บนึงก็จะแบบว่าเฮ้ย30บาทเป็นโครงการที่ดีมากนะเพราะอาม่าใช้อยู
4: ่ผมไม่ได้คิดว่าเป็นโครงการที่เพอร์เฟคกับพี่อ้อยแต่ผมว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีมากของประเทศเรา
5: ของพี่อ้อยเองแล้วว่าตอนจะเสียไปแล้วนะตอนก่อนให้เป็นมะเร็งลำไส้อ่ะก็ใช้สิทธิ์30บาทมาโดยตลอดกับการผ่าตัดค่ะ
4: ผมก็ชื่นชมฮะแต่ก็หวังจะบริหารจัดการดี
5: ใช่ค่ะ
4: ครับผมเพราะมันต้องยั่งยืนนะผมอยากให้มันยั่งยืน
5: จริง
4: ครับผม
5: ค่ะหมดเวลาแล้วมาเลยค่ะแล้วจะมีอีกสักหนึ่งเนาะ
4: นิดหนึ่งฮะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะครับฝากมาแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่5สิงหาคม2569นะครับปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าครับพร้อมปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนะฮะซึ่งเขาจะเริ่มผลตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนนี้คือกันยายน2569เป็นต้นไปนะครับสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนมีอัตราค่าไฟฟ้าขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับหน่วยที่0ถึง15อัตราคือ 2.3488 บาทต่อหน่วยทันทีที่ขึ้นหน่วยที่16สมมุติเป็น16ถึง25อัตราจะขยับไปเป็น 2.9882 บาทต่อหน่วยและถ้าหากว่าคุณใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน150หน่วยต่อเดือนมีอัตราค่าไฟฟ้าดังนี้ครับหน่วยที่0ถึง200อัตราละ3บาทต่อหน่วยที่เขาเรียกว่าอัตราแบบก้าวหน้าไงครับแล้วก็หน่วยที่201ถึง400อัตราคือ 4.1584 บาทต่อหน่วยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะนำข้อมูลแบบละเอียดไปโพสต์ไว้ที่ Facebook ของ Greenwave เพิ่มเติมให้แล้วกัน
5: เข้าไปดูเลยค่ะ
4: จริงๆผมว่ามันเรื่องที่เราควรรู้นะครับสามารถตามเข้าไปอ่านได้แล้วก็เช็คอัตราค่าไฟของบ้านตัวเองก็ได้นะครับ PEA ขอให้ประชาชนติดตามรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าและหลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพื่อให้ได้รับสิทธิ์แล้วก็อัตราค่าไฟฟ้าที่ถูกต้องตามประเภทการใช้ไฟฟ้านะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
5: นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนอีกครั้งนะคะข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเลตค่ะอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันสเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพโพลิสค่ะสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวพรุ่งนี้เป็นน้องอ้อมนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ไปเป็นแขกรับเชิญให้พี่ป้อมพี่โตอีกรอบนึง
4: ใช่
5: นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ติดตามได้ค่ะ Green Morning Show ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
6: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีดีเจคุณพ่อไมโครเวฟจะออกไปวิ่งอีกแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
7: ถ้าไม่ได้วิ่งเนี่ยมันเหมือนร่างกายขาดอะไรไปเลยครับต้องจัดสักหน่อยคุณหมอฮะ
6: ระวังการออกกำลังกายหนักเกินไปจนเป็นโอเวอร์เทรนนิ่งซินโดรมด้วยนะปอนอกจากล้าพอร่างกายไม่ได้พักเพื่อฟื้นฟูแล้วข้อต่ออาจจะเสื่อมเรื้อรังได้นะพอรับแรงกระแทกบ่อยๆควรหาวันพักให้ร่างกายได้ซ่อมแซมกล้ามเนื้ออย่างน้อย 1-2 วันหรือเปลี่ยนจากการวิ่งมาเป็นว่ายน้ำปั่นจักรยานชิลๆบ้างก็ดีนะปอง
7: ั้นวันนี้เปลี่ยนเป็นพาลูกสาวไปว่ายน้ำชิวๆก็ได้ครับหมอเพื่อนครับผม
6: เพื่อนเป็นหมอ
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
4: บายบายแล้วแต่ยังไม่ยอมไปจนกว่าจะได้มาย้ำมาเตือนกันกับเคาน์เตอร์เพนครับที่ชวนพวกเราคนรุ่นใหม่ทั้งหลายเปลี่ยนมุมมองต่อความปวดไม่ใช่อุปสรรคนะครับแต่มันคือสัญญาณของการใช้ชีวิตแบบเต็มที่อย่างไม่ต้องกลัวกับความปวดกับแคมเปญล่าสุดคือกลัวอะไรกับความปวดครับแล้วเขาก็ชวนศิลปินหนุ่มสุดฮอตอย่างเจฟซาเตอร์พรีเซนเตอร์คนล่าสุดนะครับของเคาน์เตอร์เพนมาคุยกับเราด้วยเช่นกันมาเป็นตัวแทนของเราด้วยเช่นกันว่านี่ไงใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ซึ่งตัวเจฟเองทั้งงานดนตรีการแสดงล้วนแล้วแต่ทุ่มเทไม่กลัวเหน็ดไม่กลัวเหนื่อยครับใช้กล้ามเนื้อเต็มที่ออกกำลังกายเต็มที่เตรียมตัวให้พร้อมเต็มที่สำหรับทั้งงานคอนเสิร์ตการแสดงสะท้อนภาพคนรุ่นใหม่จริงๆที่มุ่งมั่นเต็มที่เพื่อความสำเร็จนะครับเคาน์เตอร์เพนครับพร้อมซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายเพื่อสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้เคาน์เตอร์เพนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มุ่งมั่นนะครับทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะเลย
3: จะกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคกาแรต
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบตองนี
2: ้แค่สอนบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: Close up shot
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: มาเจอเซนันเดชาหลาวน้ำมันซึมซึงมาต้องเฮลทับพี่ได้วันไหนอ๋อ
6: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสก์ระใช้ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
6: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
7: เพราะฟาวแอนฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
8: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนฟาว
3: Close up shot
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
10: เวลา8นาฬิกา

0: นไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Green News
5: โดย
7: ใครเรียนดับลิ้นต้องผู้เข้าทอง
8: เนี่ยเขาหายไปนานคุณฟังมาถึงปุ๊บวันนี้เนี่ยนะฮะ
9: ฉันมาผิดวันฉันบูด
8: ออฟฟิศบูดไปหมดเลย
9: ฉันขออนุญาตกลับบ้านแล้วก็ลาไปอีกอาทิตย์นึงเลยได้เป้า
8: เธอมาโดยที่ไม่เอาฝุ่นมาไม่ได้หรอ
9: ฉันไม่ได้เอาฝุ่นมาใครเอาฝุ่นมาเอาฝุ่นกลับไปด้วยจ้าขออนุญาตลาได้มั้ยคะ
8: วันนี้มันมีการงานก่อสร้างอยู่ในชั้นนี้นะคุณผู้ฟังโอ้วันนี้เข้ามาปุ๊บตกใจกันหมดเลยนะ
9: ตกใจโอ้โหแทบ
8: ฝุ่นหนา1นิ้ว
9: เกินเกินคือหน้าปุ้ม
8: ผมบอกเกิน1นิ้วเหรออ
9: ย่าพูดเยอะเดี๋ยวฝุ่นเข้าคอ
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เราจะแบบหายใจเบา
9: ๆฉันว่าเราพูดน้อยๆดีกว่าโอ๊ยตาย
8: ปุ้มปุ้มเราลงไปซื้อ
9: ซื้ออะไร
8: อุปกรณ์ทำความสะอาดกันไหม
9: ถ้าจะซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดช่วยปิดออฟฟิศเถอะ
8: ไม่ได้สิเราก็ต้องอยู่กับคุณผู้ฟังไง
9: คุณผู้ฟังก็เราก็เข้าใจว่าเราก็ต้องอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังอ่ะเขามาอยู่กับฝุ่นกับเรา
8: ปะล่ะพอดีมันมีปัญหากันนิดหน่อยนะในเรื่องการก่อสร้าง
9: เรามีรีโนเวทเบาๆซอฟๆในบางจุดอย่าง
8: น
9: ี
8: ้ปากของฝุ่นมันคลุ้งทั้งชั้นเลยตอนนี้ผมเดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพี่กวางพี่แม่ตะโกนดังเลยนะไปเอาแมสมาเดี๋ยวนี้ฮะมีใครป่วยมีใครป่วยกันเลยตรงนึกว่าอะไรระบงระบาด
9: ใส่แมสไม่ได้แปลว่าต้องป่วยอย่างเดียวฝุ่นก็กันได้ทั้ง
8: แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีฝุ่นเบอร์นี้ไง
9: โอ
8: ้
9: โห
8: คุณฟังเคยแบบว่าสำรวจบ้านตัวเองแล้วบอกว่าเอานิ้วชี้อ่ะกวาดนะฮะราวบันไดไหมอุ้ยแต่ละฝุ่นเยอะอะไรฮะ
9: เคยก็คือมันก็มีบ้างแหละเราอาจจะยังไม่ได้ทำ
8: อันนี้ไม่ต้องเอานิ้วชี้กวาดฮะ
9: จ้า
8: ตากวาดก็เห็นเลยครับตากวาดโอ้แม่เจ้าแม่เจ้านั่งตรงไหนดีเนี่ย
9: เหมือนมันลอยอยู่ข้างนอกตลอดเวลาตายแล้ววันนี้ขออนุญาตไม่ทำงานนะคะขออนุญาตเช็ดฝุ่น
8: คุณป้าบอกว่าไงป้า
9: อะไร
8: ลากันให้หมดเลยค่ะอนุญาตครับไปเลยค่ะ
9: พี่เอกนี่ผื่นขึ้นเลยนะ
8: โอ้แต่แพ้เขาแพ้ฝุ่น
9: พี่เอกผู้ช่วยดีเจนะคะว่าแต่ก็คือคันอะคันตอนนี้คันเอาจริงคันของจริงเพราะว่าเรื่องที่จะมาพูดอะมันเป็น
8: เกี่ยวกับฝุ่นวะ
9: เกี่ยวกับเรื่องของคัน
8: อ๋อเรื่องของคัน
9: ไม่น่าเชื่อว่าจะมาตรงพอดีเลยแต่ว่ามันอันนี้มันเป็นคันแบบคันธรรมดาแต่ข้างนอกน่าจะคันฝุ่น
8: เ
9: ออนะคะอะใครคันใช้บริการแก้ขัน
8: เป๊ะก็เหนื่อยกับการขัน
9: เก่าให้ไหม
8: ไม่เอามันมีหลายคันนะ
9: คันอะไรล่ะคันปะล่ะ
8: คันหลายพื้นที
9: ่นะคะที่เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งคุณมีหนุ่มนักธุรกิจจีนวัย32ปีนะคะเรียกคุณจางแล้วกันนะคะเขาเปิดให้บริการเกาแก้คัน
8: เกาแก้คัน
9: เห็นไหมฉันบอก
8: ก็ดีเนาะก็ดี
9: เรื่องข่าวตรงวันจริงเลยคือลักษณะของเขาว่าจะคล้ายๆกับร้านนวดคุณผู้ฟังก็คือจะให้ลูกค้าก็คือขึ้นเตียงแหละแล้วก็นอนคว่ำลงไปแล้วก็มีพนักงานเขาก็จะใส่อุปกรณ์แบบลักษณะคล้ายๆแบบเล็บอะเป็นเล็บปลายแหลมอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเราลำฟอนเล็บอะประมาณอย่างนั้นแหละแล้วก็เกาไปตามร่างกายอย่างเบามือนะคะแต่ว่าเขาเน้นผ่อนคลายคลายความเครียดนะคือจุดไหนที่คันเป็นพิเศษก็บอกได้นะคะพนักงานก็จะเกาบริเวณนั้นให้โดยเฉพาะคือเขาบอกว่าเขาเคยลองมาแล้วหลายอย่างเปิดบริษัทอีคอมเมิร์ซมาก็แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะจนเมื่อปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาไปเห็นคลิปในโซเชียลนะคะเกี่ยวกับคุณผู้หญิงที่แบบเหมือนกำลังเกาหลังให้คุณสามีเธอเกาหน้าเหรอเมื่อกี้แล้วก็สังเกตว่าคนดูส่วนใหญ่ก็เอ้ยยินดีจ่ายนะถ้าเกิดว่ามีใครสักคนมาเกาหลังให้นะคะบวกกับมีความทรงจำในวัยเด็กด้วยความทรงจำนั้นก็คือก่อนนอนน่ะพ่อเกาหลัง
8: มันก็รู้สึกว่าเพลินๆอะไรเงี้ยเน
9: า
8: ะ
9: ใช่ไหมล่ะก็เลยกลายเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจในการที่มาเริ่มต้นธุรกิจนี้นะคะคือเขามองว่าคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆอ่ะมักจะมีความเครียดสูงก็มีโอกาสที่บริการของเขาเนี่ยจะได้รับความสนใจซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงนะทุกวันนี้ลูกค้าเพียบ
8: ครับ
9: 70% เป็นผู้ชายบางคนบอกว่าการเกาอ่ะทำให้รู้สึกแบบผ่อนคลายมากกว่าการไปนวด
8: ลักษณะการเกาหลังบางทีเราเกาเองมันไม่ถึงไง มันเอื้อมไม่แบบมันไม่พอดีมันแบบไม่ลงตัวมันล็อกมันแบบไม่พอดีอ่ะ
9: มันเกาได้แต่ว่ามันไม่เหมือนมีคนมาเกาอ่ะแล้วมันก็จะรู้สึกแบบสบายๆเพลินๆอะไรอย่างงี้นะคะก็บอกว่าค่าบริการนะคะชั่วโมงละประมาณโอ้300หยวนเลยนะ
8: 300หยวนเป็นเท่าไหร่
9: ประมาณ 1,500
8: อาจจะยังนะ
9: ชั่วโมงละนะ
8: ชั่วโมง
9: เกาเป็นชั่วโมงเลยนะเธออ
8: าจจะยังนะ
9: อาจจะยังเนาะแต่ว่าตอนนี้
8: ไม่ได้คันขนาดนะ
9: เขามี2สาขาแล้วนะ
8: uh-huh.
9: เขาบอกว่าโกยรายได้รวมเดือนละประมาณ 100,000 หยวนกว่า 500,000 เลยนะ
8: แต่ผมชอบให้เกาอะไรอย่างนึงรู้ป่ะ
9: เกาอะไร
8: เกาหัว
9: เหมือนกันเลย
8: เนาะมันจะแบบ
9: แล้วมันจะมีอุปกรณ์ที่เหมือนเป็นแบบอ
8: ะไรเงี้ย
9: อธิบายไม่ถูกน
8: ะ
9: แล้วมันก็จะเกา
8: ขยุมหยุมหยุมหน่อยอะ
9: แหมเรื่องหยุมอะ
8: อะไรพอคำว่าหยุมปุ๊บหยุมคนละอย่างแต่แค่แกหยุมหัวฉันเนี่ย
9: คนละหยุมโอเค
8: ตบนะฉันตบนะ
9: ไม่บอกแล้วว่าชอบให้หยุมก็บอกว่าตั้งเป้าจะขยายธุรกิจเป็นร้อยสาขาทั่วประเทศจีนเลยแล้วเขาก็จะผลักดันให้บริการนี้ได้รับการยอมรับจนกลายเป็นแบบว่าทำเป็นอาชีพกันแบบจริงจัง
8: คุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าเมืองไทยก็มีเกาหลังรายชั่วโมงนะพี่เป้
9: ใช่ไหมคุ้นเหมือนกันนะว่า
8: เอาดีๆนะเอาดี
9: ๆหมายถึงเกาหรอ
8: ไม่รู้ติดต่อดีๆนะ
9: เกาใช่ป่ะเกาหมัก
8: เกาใช่ไหม
9: เออ
8: นะเอาดีๆนะแต่ถ้ามันมีดีๆก็โอเค
9: แต่มันก็ถือว่าทำเป็นอาชีพได
8: ้ใช่
9: ๆนะคะ
8: เพราะมีร้านนวดแล้วนะมีร้านเก่าก็โอเคนะแต่อย่าเกาเหล่าแล้วกัน
9: แต่เกาเหล่าไม่ค่อย แต่ว่าตอนเนี้ยฉันคันไปหมดเลย
8: อันนี้ตัวใครตัวมันก่อนนะ
9: เช็ดฝุ่นก่อนนะทุกคน
8: โอเค

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาท
1: ในขณะที่เรากำลังเกาหลังเกาหัวอะไรกันไปนะครับปุ้มบอกเกาเหล่านี่แหละจะวันนี้จะเกาเหล่าทุกคนเลย ปัญหาเรื่องฝุ่นในออฟฟิศนะฮะโอ้ยนะเอา8:08 ครับไปวิศวกิตาขจรรายงานตัวครับใจเป้ตามไปที่คุณผู้ฟังทุกคนเลยนะครับตอนนี้เหมือนเพลงนี้ฮะใจฉันตามเธอไปใจเป้ก็จะตามคุณผู้ฟังไปทุกที่อยู่ตรงไหนยังไงรายงานตัวกันหน่อยนะฮะคุณผู้ฟัง

มีข้อความส่งมาบอกว่าพี่เป้ขาขอเพลงม้าของข้าให้น้องนบหน่อยน้องนบกว่าเพิ่ง4ขวบปะค่ะโอ้แล้วเป็นคล้ายๆมันเกิดน้องนบด้วยอย่างเงี้ยเป็นเด็กดีนะฮะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เนาะนะครับไม่เกเรไม่ดื้อไม่สนนะครับแล้วก็ฟังปู่เป้ทุกวันนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์จ้าหลานนบน่าจะเป็นหลานแล้วล่ะ4ขวบเนี่ยเดี๋ยวนี้มีความสุขมากนะครับเวลาไปไหนแล้วเจอน้องๆตัวเล็กๆนะฮะแล้วทักทายสวัสดีพี่เป้อย่างเงี้ยปู่เป้นี่ยิ้มแก้มปรีเลย

มีคนอยากฟังเพลงวัวลืมตัวนะฮะของพี่ป้อมพี่โต้ครับคือเมื่อคืนนี้เนาะเป็นอีกหนึ่งรอบการแสดงนะครับคอนเสิร์ตของพี่ป้อมพี่โต้นะฮะแล้วอ้อมสุนิสาของเราเนี่ย

นะฮะก็ไปเป็นแขกรับเชิญใช่ไหมฮะเมื่อคืนก็เหมือนพูดเกินอ้อมๆไปว่าเนี่ยวันลืมตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบว่ามาถึงเพลงอะเนาะเพลงของพี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยไม่ได้ให้ใครร้องเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าแฟร์เวลอะก็เลยร้องเองหมดแล้วพี่ป้อมมาก็เลยลิกกีตาร์กันมาก็เป็นเพลงวนลืมตัวก็เลยได้ร้องเพลงวนลืมตัวเพลงนี้นะครับบนเวทีคอนเสิร์ตด้วยนะครับสำหรับพี่อ้อมนะครับก็คงอยากจะฟังเพลงนี้ไปด้วยกันนะฮะเดี๋ยวพี่ไปเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับแต่ทีเนี้ยไหนๆเราพูดถึงคอนเสิร์ตเนี้ยนะครับอัศนีวสันต์ชติกุลนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อวานเนี้ยต้องเป็นวันสุดท้ายเนาะเป็นรอบสุดท้ายของการแสดงครั้งนี้นะครับก็ถูกเลื่อนมานะฮะเอาวันแรกมาลงที่วันที่9นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายเอาเป็นว่าวันนี้นะครับสำหรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะเราน่าจะเคยเติบโตมาพร้อมกับเพลงของพี่ป้อมพี่โต๊ะมีเพลงไหนที่เรารู้สึกว่าอุ้ยเพลงนี้มันใช่มีเหตุการณ์ที่มันโดนหรือมีเรื่องราวใดๆเกี่ยวกับพี่ป้อมพี่โต๊ะเคยไปดูคอนเสิร์ตแล้วได้ปิ๊กมั้งหรือดู MV ของพี่ป้อมพี่โต๊ะยุคนั้นพศนั้นอัลบั้มนั้นตลับเทปยังอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะลองส่งข้อความเข้ามาแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับพี่ป้อมพี่โต๊ะนี่แหละนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพี่เป้จะแรนดอมมาผู้โชคดีนะฮะแจกให้กับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทท้ายคอนเสิร์ตกันนะฮะเดี๋ยววันนี้จะไปโผล่ดูด้วยฮะแล้วก็ไปทำงานด้วยฮะอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบปิดท้ายกันเลยทีเดียวใครที่ดูรอบวันนี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันคืนนี้เจอกันเดี๋ยวจะไปร้องให้ยับเต้นให้แหลกกันไปข้างนึงเลย

คยร้องไห้กับเพลงได้อย่างสีอย่างครับพี่เป้ในวันที่เราเสียใจนะครับเราคงผ่านประสบการณ์หลากหลายมากันเนาะคุณผู้ฟังเนาะยินยอมเลยค่ะฝังใจมากเลยค่ะตอนนี้60ละก็ยังชอบยินยอมอยู่กับพี่เป้นี่นะครับหลากหลายส่งข้อความมาแล้วนะฮะมีผู้ชายขอเพลงรักเธอเสมอให้ค่ะสมัยนั้นนะโทรมาแบบเป็นเบอร์บ้านนะค่ะให้เรารอฟังเพลงจากพี่ดีเจที่เปิดให้อ่ะค่ะคลาสสิกมากเลยค่ะพี่เป้ เนาะสมัยก่อนเนาะเราต้องขอเพลงให้คนนั้นให้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็สนุกกันอีกแบบนึงอ่ะส่งได้เรื่อยๆนะฮะทิ้งเอาไว้เดี๋ยวพี่เป้เรนดอมหาผู้โชคดีให้กับสิบเต็มน้ำมัน 1,000 บาทเกี่ยวกับเรื่องของพี่ปอพี่ต่อผมรับฟังใจมีเรื่องราวใดๆอยากเล่าเกี่ยวกับพี่ต๊อว่ามา

โอ้โหเห็นข้อความประทับใจความรับฟังใจเกี่ยวกับพี่ป้อมพี่โตของคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟแล้วอยากเอาสิ่งเหล่านี้ไปให้พี่ป้อมพี่โตอ่านเลยมันน่ารักมากนะฮะบางคนบอกว่าเนี่ยนั่งไล่สีลุงกับลูกนะฮะโดยเอาเพลงลุงกินน้ำนี่แหละเออมาให้ลูกได้ฟังด้วยอย่างเงี้ย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: วันนั้นครับผมไปวิ่งมาแดดแรงร้อนเหงื่อแตกแล้วก็เป็นตะคริวอีกฮะนึกว่าตัวเองจะเป็นลมไปซะแล้วคุณหมอครับ
1: อันตรายมากเลยนะปอเวลาที่เหงื่อออกร่างกายไม่ได้เสียแค่น้ำแต่เสียวิตามินแล้วก็เกลือแร่สำคัญอย่างโพแทสเซียมแล้วก็โซเดียมด้วยทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวฉับพลันปอก็เลยเป็นตะคริวแต่ถ้าโชคร้ายความดันตกเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออันเนี้ยฮีทสโตรกได้เลยนะ
2: ยังเล่าไม่จบเลยครับผมจิบเกลือแร่แล้วก็สังเกตตัวเองตลอดวิ่งเข้าร่มเป็นระยะสบายใจได้เลยฮะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
3: Good news
4: คุณผู้ฟังครับใครที่เป็นแฟนเฟิร์สกับข้าวตังคู่จิ้นคู่นี้นะฮะฟังทั้งนี้เพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการสั่งซื้อสินค้าแบรนด์ Mom Choice นะครับเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Mom Choice X นี่เฟิร์สข้าวตังนะฮะรีบกันหน่อยครับคุณผู้ฟังเราสามารถสั่งซื้อสินค้าแบรนด์ Mom Choice ได้ถึงวันนี้นะครับ9กันยาเวลาก่อนเที่ยงคืนก็คือ 5:59 นะฮะสามารถสั่งซื้อสินค้าแบรนด์ Mom Choice ได้ถึงวันนี้นะครับนะฮะ 5:59 เท่านั้นนะครับส่วนใครที่ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมขั้นตอนสำคัญก็คือต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะฮะโดยแอดไลน์แอดนะฮะ spmjp มีแอดนำหน้านะฮะแอด spmjp นะครับจากนั้นก็กดลงทะเบียนแล้วก็ส่งไปเสร็จนะครับเพื่อสะสมยอดโดยการลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิ์นั้นทำได้ถึงวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงคืนนะฮะการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ทำได้วันนี้นะฮะจนถึงวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงคืนนะครับนั่นคือวันที่10กันยายนถูกไหม5:59 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆ First เข้าตังที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมนี้นะครับรีบเช็คใบเสร็จเช็คยอดแล้วก็รีบยืนยันสิทธิ์กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะของกิจกรรมได้ที่ Facebook เนาะ Facebook Mom Choice อาหารแมว Mom Choice bySPM นะฮะเข้าไปที่ Facebook ของเขานะครับ Mom Choice อาหารแมว Mom Choice by SPM นะครับ
0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
5: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
6: ล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
6: ล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: เส้นขอบฟ้าที่เปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่อยู่ที่ไหนหรอที่ทุกเช้าจะทักทายกันว่าสวัสดีที่ที่รอยยิ้มถูกใช้ไม่เคยหมดที่ที่คนจะร่วมมือกันเพื่อสร้างพลังให้พร้อมปรับตัวยืดหยุ่นเข้ากับอนาคตที่แห่งนั้นคือที่นี่ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 12-18 ตุลาคมนี้

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรมกรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
3: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
5: ่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
6: Drive your day โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: ฟังแล้วชอบไหมครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าขาดความอบอุ่นนะฮะจาก Freehand ทำเพลงนี้ออกมาได้เก๋กู๊ดเก๋กู๊ดอีกแล้วถ้าชอบเดี๋ยวเปิดให้ฟังบ่อยๆนะครับคุณผู้ฟังมากันที่เรื่องของพี่ป้อมพี่โตกันนะครับกับความประทับใจต่างๆนะฮะอันนี้ก็บอกว่าเพลงกรุงเทพมหานครกับพี่เป้ครูให้ท่องหน้าชั้นเรียนแต่มีเพื่อนผู้ชายคนนึงเนี่ยท่องแบบร้องทำนองของพี่ป้อมพี่โตติดมาด้วยครูก็เลยให้ท่องใหม่เพื่อนก็ท่องแบบพูดธรรมดาไม่ได้ค่ะทำยังไงก็ออกมาเป็นทำนองเพลงขำกันทั้งห้องเลยครับพี่มันติดหัวเนาะมันจะมากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เฉยๆไม่ได้มันต้องกรุงเทพมหานครเนี่ยชอบไฟจราจรไงพี่เป้คือรถติดทีไรก็จะนึกถึงเพลงเนี้ยแดงมีแต่แดงไม่มีไฟเขียวเอาอีกแล้วทุกคนมีความหลังเนาะแตกต่างกันไปโอ้ยอันนี้บอกว่าเคยไปดูโลกดนตรีกับพี่ป้อมพี่โตมาก่อนสุดนะอันนั้นสุดนะผมก็เคยรู้สึกว่าผมอยากจะไปอยู่ในโลกดนตรีสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะแต่ผมก็ไม่ได้ไปนะนะฮะคนมันเยอะมากยุคนั้นอะคอนเสิร์ตนั้นมันคือที่สุดเนาะใครจะไปหาบัตรเข้าไปในคอนเสิร์ตนั้นได้นี่คือก็เก่งมากนะฮะบางคนก็บอกว่าผ่านการอกหักมาได้ก็เพราะเพลงพี่ป้อมพี่โตนี่แหละจะเป็นเพลงที่หิวใจเขาอย่างเงี้ยนะฮะหนึ่งผู้โชคดีของเราวันนี้ได้แก่สวัสดีครับคุณปอ
1: สวัสดีครับคุณแป้ง
0: ยินดีด้วยครับสิทธิ์ธนบัตร 1,000 บาทเป็นของคุณปอครับผมวันนี
1: ้ขอบคุณครับ
0: เราโตมากับพี่ป้อมพี่โตเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: ตามมาทุกอัลบั้มเลยไหมฮะ
1: ฟังครับฟังทุกอัลบั้มครับ
0: โอ้โหเอาวันนี้1เพลงที่พูดถึงพี่ป้อมพี่โตนะฮะนึกถึงเรื่องราวใดๆครับ
1: ก็เมื่อสักประมาณสมัยนั้นมันก็ปี39มั้งฮะฟังเพลงเนี้ยแล้วอยากเล่นกีตาร์เป็นครับใช่คร
0: ับ อ๋อฟังเพลงพี่ป้อมพี่โตแล้วอยากเล่นกีตาร์เป็นก็เลยฝึกเพลงฝึกเล่นกีตาร์ก่อน
1: ครับใช่ครับผมไปซื้อกีตาร์มาหัดเล่นเพลงเนี้ยครับ
0: โอ้โหไปซื้อถึงขั้นไปซื้อกีตาร์เลยเหรอโอ้
1: ไม่มีพื้นฐานไม่มีอะไรเลยนะครับฟังผ่านจากเทปคาสเซ็ตนะครับ
0: แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเล่
1: นนะครับก็ไปหาซื้อหนังสือที่มันเป็นแบบสมัยก่อนมันจะมีหนังสือมี
0: หนังสือเพลง
1: ใช่
0: มีโน้ตมี
1: ใช่ครับก็มาหัดเล่นนะคร
0: ับอุ้ยเราผ่านสิ่งเหล่านี้มาด้วยกันแล้วสุดท้ายเราเล่นได้ไหมเพลงที่ว่านี้
1: สุดท้ายเล่นได้ครับผม
0: นี่เพลงนั้น
1: ทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่ครับ
0: นี่เพลงนั้นก็คือเพลงอะไรครับ
1: อยากได้ยินว่ารักกันคร
0: ับ ว้าแล้วเราฟังเพลงนี้ไปด้วยกันเลยดีไหม
1: ได้ครับผม
0: กีตาร์อยู่ข้างๆไหมอ่ะ
1: ไม่ได้อยู่ตอนนี้ก็ส่งลูกที่โรงเรียนคร
0: ับ
1: ผม
0: งั้นจะขอให้สโลว์สักหน่อยนึงอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรนะฮะขอบคุณมากครับที่มาร่วมสนุกกันพูดถึงพี่ป้อมพี่โตหน่อยไหมปรับปื้มพี่ป้อมพี่โตเพราะด้วยเหตุอะไร
1: นึกไม่ต้องพูด
0: มันเป็นเรื่องของเพลงเนาะภาษาเพลงเนาะการร้องเนาะอย่างพี่เป้เนี่ยเอาจริงๆนะผมอะเป็นคนที่ไม่ว่าจะร้องเพลงของใครก็แล้วแต่นะณวันปัจจุบันนี้นะผมก็จะติดสำเนียงพี่ป้อมพี่โตร้องไปตามสไตล์พี่ป้อมพี่โตตลอดเลยเป็นไอดอลสไตล์การร้องเพลงไปแล้วนะฮะโอเคขอบคุณมากคุณปอเดี๋ยวฟังเพลงนี้กันแล้วก็สิทธิ์เติมน้ำมัน1,000 บาทจัดให้ครับ
1: ขอบคุณครับผม
0: ยินดีด้วยครับผมขอบคุณหลายๆข้อความนะครับที่ส่งกันมานะฮะขอบคุณมากๆมากมายนะฮะและที่ขายไปได้ขอบคุณ Blue Plus ด้วยนะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทนะฮะแล้วก็ Tip Up to My ครับรับบริการรถไซฟรีที่ Tip Insure

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
1: ถ้าเราจะเลือกถุงขยะนะฮะที่ดีนะฮะดูสโลแกนเขาไว้ครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูนี่ไงถุงขยะแชมเปี้ยนแหละฮะคุณผู้ฟังตอนนี้เขาเปิดตัวระบบสมาชิกนะใครไม่เคยลองต้องลองแล้วล่ะนะฮะเป็นสมาชิกหน่อยสมาชิกของเขาก็คือแชมเปี้ยนคลับนะฮะเป็นคลับพิเศษสำหรับครอบครัวแชมเปี้ยนครับที่จะเปลี่ยนทุกยอดซื้อให้กลายเป็นความคุ้มค่าแบบจัดเต็มนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราซื้อผลิตภัณฑ์ถุงแชมเปี้ยนใช่ไหมถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับเราก็เอามาเนี่ยสะสมคะแนนได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบใดราคาเท่าไหร่อู้ได้หมดเลยนะครับซื้อผ่านทางช่องทางออฟไลน์ออนไลน์ได้หมดนะครับของร้านแบบมือเทรดทั่วประเทศก็ได้นะครับแล้วรวมไปถึง Champion Bags Office Shop นะฮะ Official Shop ของเขานะครับใน Shopee Lazada TikTok Shop เนี่ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงช่องทางของ Champion เองนะครับที่ www.championbags.com bag มี s นะคุณผู้ฟังนะครับหรือสั่งซื้อทาง LINE OA นะครับของถุงขยะ Champion นะครับแอด LINE ด่วนเลยครับที่ @Champion Bags นี่ Bags มี S นะฮะพี่ไปย้ำตลอด Champion ก็ CHAMPION Bag ก็ BAG แล้วก็เติม S ด้วยนะครับห้ามพลาดครับสมัครสมาชิกวันนี้นะครับสมาชิกใหม่รับทันที200คะแนนเป็นไงล่ะแล้วก็ยังมีส่วนลดนะฮะเป็นแบบคูปองส่วนลดนะอีก100บาทแล้วก็ทุกๆยอดซื้อ3บาทรับ1คะแนนคะแนนที่ได้นะฮะสามารถนำไปช็อปต่อได้ทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมสมัครนะฮะเป็นระบบสมาชิกนะฮะแชมเปี้ยนคลับนี่ซื้อทุกครั้งสะสมยอดนะฮะได้ทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มย้ำอีกทีอัปเดตความคุ้มค่านี้ง่ายๆสมัครเลยวันนี้ที่ LINE OA นะครับแอดมีแอดนะฮะแอด Champion Bags Bag เติม S ด้วยนะครับสำหรับชาว Green Wave นี่พี่เป้บอกเลยมาบอกก่อนชาวบ้านเขาด้วยนะรีบไปโหลดแล้วรีบสะสมคะแนนนะครับกับแชมเปี้ยนคลับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมกับบิลกินด้วยเร็วๆนี้คุณผู้ฟังตามฟังพี่เป้ตามฟัง Green Wave ดีเดี๋ยวจะมาบอก เดี๋ยวจะมาบอกให้รู้ก่อนใครนะฮะกับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
0: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิลกินหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงขยะแชมเปี้ยน 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: Love you mama Love you papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozacan
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love you mamaอยู่ป่าโน ไอ เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozacan
3: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prozacan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozacan
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: Smart Light On
4: นำทาง
5: Smart Turn Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ทุกบ้านมีเดอะแบคที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบคทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดิ
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
6: ์ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าวว้าว
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าเหล่าน้ำมันซึมซึมมาต้องเหี่ยวจะพรีได้วันไหนอ๋อ
8: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
9: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
8: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
10: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม.23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้

ันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: โดย The Goodie ที่ดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
1: ้ตอนนี้ความรู้สึกของเราสองคนเหมือนกินขนมผิงเข้าไปคุณผู้ฟังทั้งที่เรายังไม่ได้กินอะไร
2: ใช่
1: แต่เรารู้สึกว่า
2: ไม่ได้กินขนมผิงมานานมากแล้วจริงจริงขนมผิงเลยอ่ะ
1: ปุ้มน่าจะหนักกว่าปุ้มอยู่ข้างนอกข้างในเนี่ยเอาจริงก็คือหรือว่าน้อยกว่าข้างนอกเยอะเลยนะ
2: แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะมันก็มันเป็นฝุ่นละเอียดที่มันเล็ดลอดเข้ามาได้ก็คือตอนแรกจะใส่แมสคนนี้ใส่แมสอ่านข่าวเธอจะไม่ไหวใช้ไม่ออก
1: โอเคดูว่าตอนนี
2: ้รีบอ่านเนาะ
1: อ่าไปว่ามาร
2: ีบอ่านรีบไปติดตามกันนะคุณผู้ฟังในวงการ delivery นะคะตอนนี้คือมันไม่ใช่เรื่องของตัวสินค้าหรือว่าเรื่องของราคาอย่างเดียวแล้วนะคะแต่ว่าใครส่งไวส่งด่วนถึงมือผู้บริโภคก่อนก็ได้เปรียบเน
1: า
2: ะ
1: ทุกคนต้องการของเร็วๆไง
2: นะคะในจีนเขาบอกว่าจากที่คนอาจจะคุ้นเคยกับบริการส่งอาหารส่งด่วนส่งไวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นความต้องการให้สินค้าแทบทุกประเภทเลยนะคะส่งถึงมือภายใน1ชั่วโมงซึ่งนักวิเคราะห์เขาก็มองว่าเป้าหมายสำคัญมันไม่ได้อยู่แค่การเพิ่มยอดสั่งอาหารว่าเครื่องดื่มนะคะแต่ว่าคือการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเฉพาะในเมืองใหญ่นะคะที่เริ่มคาดหวังว่าเฮ้ยสินค้าหลากหลายตั้งแต่ของใช้แบบประจำวันทั่วไปอะไรเงี้ยไปจนถึงของใช้เฉพาะที่เฉพาะทางจะต้องจัดส่งภายในแบบ60นาทีอะไรเงี้ยนะคะจากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ของจีนนะคะเขาบอกว่าตลาดค้าปลีกส่งด่วนคาดว่านะภายในสิ้นปีนี้จะมีมูลค่า 1.2 ล้านล้านหยวนก็ราวๆ 8.1 ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็จะเติบโตขึ้นเฉลี่ย12.6% ต่อปีไปจนถึงปี2030นะคะคือนักวิเคราะห์เขามองว่า อุตสาหกรรมมันกำลังก้าวเข้าสู่ระยะของการรักษาลูกค้าเพิ่มความหลากหลายของสินค้าแล้วก็ควบคุมต้นทุนต่อคำสั่งซื้อด้วย
1: ค
2: ือเขาบอกว่าอีคอมเมิร์ซจีนตอนนี้คือไม่ใช่แค่แบบว่าใครมีโปรเด็ดโปรดีลดราคาได้มากที่สุดแล้วแต่ว่าใครที่มีโปรดีโปรเด็ดด้วยส่งสินค้าได้เร็วและคุ้มค่าที่สุดด้วยต่างหากนั่นก็คือชนะเลิศ
1: เขาบอกว่า1ชั่วโมงใช่ไห
2: ม
1: แต่ถ้าเป็นผมนะ
2: ทำไม
1: ห้ามเกินครึ่งชั่วโมงได้ป่ะ
2: พี่ลองไปดูเจ้าอื่นนะ
1: ขอแบบ10นาทีถึงอะไรเงี้ย
2: พี่ไรเดอร์ไม่มีค่ะพี่รบกวนพี่ใส่ตะกร้าไว้ก่อน
1: บางทีรอไปชั่วโมงบางทีมันแบบทำไมช้าจังยังไม่มาสักที
2: บางทีเราก็เอาแต่ใจเหมือนกันเนาะแบบมันจะต้องมาถึงนี่1ชั่วโมงนี่ถือว่าเร็ว
1: แต่ถือว่าเขาเริ่มให้บริการได้รวดเร็วแบบนี้ถือว่าประทับใจเราแล้วนะ
2: แต่ก็ไม่แน่นะสิ่งที่เธอพูดอาจจะเป็นจริง
1: ได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงถึงจ้าอย่างเงี้ย
2: ในอนาคตนะไม่ใช่อนาคตอันไกลด้วยอนาคตอันใกล้อ้าวไม่เชื่อลองดู
1: เขาต้องมีศูนย์แบบว่ากระจายสินค้าอย่าง
2: มี
1: ใกล้แบบใกล้บ้านแบบตามแต่ละจุดเน
2: า
1: ะ
2: นี่ไงเขาบอกว่าเขาหันมาลงทุนด้านโลจิสติกนะอย่างพวกอาลีบาบา JD.com อะไรเงี้ยก็คือเพิ่มคลังสินค้าแบบเร่งด่ว
1: น
2: ในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นเพื่อที่จะให้สามารถส่งสินค้าได้ภายใน1ชั่วโมงเธอลองคิดดูแล้วกัน
1: เอาใจเป้ได้อย่างสุดอะไรเงี้ยพร้อมสั่งอะ
2: ยังไม่ถึง ยังเอาใจเป้ไม่ถึง เพราะว่า1ชั่วโมง แต่ถ้าครึ่งชั่วโมงโอเค
1: โอเคมากโอ้ยมีคนฟังบอกว่าไม่ได้ยินคำว่าขนมผิงมานานแล้ว
2: จริง
1: กลางวันนี้จะไปตามล่าหากิน
2: เธออย่าไปกินเดี๋ยวมันติดคอ
1: แต่มันอร่อยนะ
2: พี่ขนมผิงอย่ามาตบนะ
1: จริงๆเป็นแบบเม็ดเล็กๆอะผมชอบนะ
2: อร่อยเราก็ชอบแต่ว่าเราชอบอันใหญ
1: ่
2: ๆเมื่อก่อนแถวบ้านอะเขาจะมีแบบว่าเป็นโรงงานเตาอบอะเธอแต่พอจะไม่ได้กินนานมากแล้วพอเธอพูดอะ
1: ก็อยากกินใช่ไหม
2: จริงขนมผิงจริงด้วย
1: โอเคไปดูแลสุขภาพกันต่อครับพวกเรา
0: โดย The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
1: มีคนบอกว่าพี่เป้ถ้าจะให้ถึงก่อน30นาทีพี่เป้ไปส่งเองเลยค่ะไล่ผมไปส่งเองเลยเอาไม่แน่นะอนาคตมันเป็นไปได้นะนะฮะอ่ะ9โมงแล้วฮะเข้าสู่ชั่วโมงที่2วันนี้วันพุธนะครับวันพุธการละครผมชอบมากเลยคุณผู้ฟังเนี่ยส่งรายชื่อเพลงมาจับจองเพลงละครกันเต็มไปหมดเลยขอบคุณมากนะครับเฝ้ารอแล้วก็ติดตามกันแบบน่ารักอ่ะคุณฟังน่ารักจริงแล้วเป้จะไปไหนล่ะก็ต้องอยู่คุณผู้ฟังนี่แหละอ่ะเพลงแรกมานี่คือแสงแรกนะฮะน้ององศา

แต่คนเอ็นดูเอ็นดูเนาะองศานะฮะหน้าตาจิ้มลิ้มเนาะหน้าตาน่ารักแล้วก็แบบร้องเพลงได้เพราะมากนะฮะนี่คือเพลงแสงแรกนะครับที่อยู่ในซีรีส์อรุณรุ่งที่น้ององศาเล่นด้วยนะครับอีกคนนึงอยากให้คุณผู้ฟังช่วยเอ็นดูเอ็นดูด้วยนะฮะผมว่าเขาเป็นคนที่ร้องเพลงได้ดีมากนะฮะอายุยังน้อยนะครับแต่ก็ความสามารถหลากหลายมากร้องก็ได้นะฮะแสดงก็ดีน้องบูมครับบูมสารัตน์นะครับในเพลงนี้รอวันที่ใจช่ำอันนี้ร้องในติวเตอร์ที่รักนะฮะน้องบูมนี่เคยประกวด The Star

มีคนมาบอกรักด้วยล่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าชอบทีมการจัดรายการแล้วก็ energy ของพี่เป้มากๆนะคะรักนะคะน่ะมีคนมาบอกรักแต่เช้าใจก็ดีก็ด้าเลยนะฮะอ่ะเพลงต่อไปครับคือวันพุธนะเป็นพุธวันพุธการละครนะครับมันไม่ได้แค่มันคือแค่ชื่อเนาะบางคนก็บอกว่าเพลงหนังได้ไหมได้หมดนะฮะเพลงประกอบนู่นนี่นั่นบางทีเป็นเพลงประกอบละครเป็นเพลงอะไรนะเขาเรียกประกอบโครงการประกอบโปรเจกต์อะไรเงี้ยถ้ามันมีนะพี่เป้ก็จะสรรหามาเปิดให้นะครับแต่หนักๆไปก็ทางเพลงละครเพลงหนังนี่แหละนะครับอ๋อไหนๆก็พูดถึงเรื่องหนังเรื่องละครใช่ไหมมันมีหนังกลางแปลงนะคุณผู้ฟังมันเป็นเทศกาลหนังเทศกาลหนังไทยกลางกรุงนี่นะฮะ3วัน9เรื่องดูฟรีครับถ้าใครสนใจนะฮะจัดไปมั้ยพวกเรานะครับวันที่11เริ่มต้น12 13 3วันนี้ฮะ11กันยา12กันยา13กันยาวันที่11กันยานะครับเขาจะมีหนังเรื่องแฟนฉันให้ได้ดูกันนะฮะรอบ 4:00 นตอน 6:00 นเป็นหนังเรื่องสัปเหร่ออ่ะส่วนวันที่12นะฮะ 11:00 นครับเป็นบุญชูผู้น่ารักโอ้ยเรื่องนี้น่ารักนะสมัยเด็กๆพี่เป้ชอบดูมาบุญชูผู้น่ารักบ่ายโมงเป็นก้านกล้วยบ่าย 4:00 นเป็นมนต์รักทรานซิสเตอร์แล้วก็ตอน 6:00 นจะเป็นเพื่อนสนิทอันนี้คือวันที่12นะส่วนวันที่13นะฮะตอน 11:00 นเป็นวิวานหนามวิมานหนามหนังไม่นานมานี่เองบ่ายโมงเป็นมหาลัยเหมืองแร่โอ้โหหนังเรื่องนี้ได้รางวัลเยอะมากแล้วก็ตอน 5:00 นหนีตามกาลิเลโอนั่นปิดท้ายนะครับก็ใครสนใจนะฮะไปดูที่3ย่านมิทาวชั้นจีนะฮะโซนเซมิเอาท์ดอร์นะฮะร่วมงานฟรีไม่ต้องจองล่วงหน้าก็ได้ใครมาถึงก็ไปเลือกที่นั่งได้เลยครับคุณผู้ฟังมามีคนเลือกเพลงนี้ไว้ถามคุณผู้ฟังดีกว่าเพลงนี้จากมอสปฏิภาณนะครับเป็นเพลงจากละครเรื่องอะไรจำกันได้ไหมชื่อเพลงว่าไม่เคยเปลี่ยนครับ

่งมากคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังชาวกรีนแมนนี่เก่งจริงพี่เป้ยอมรับเลยครับบางเพลงเนี่ยก็มีความลืมๆไปบ้างนะครับว่าเอ๊ะอันนี้อยู่ละครเรื่องอะไรเอ๊ะเพลงดังหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่คือไม่เคยเปลี่ยนนะฮะจากละครเรื่องเจ้าชายหัวใจเกินร้อยนี่สมมาบอกด้วยว่าเล่นกับยุ้ยจิรนันท์เห็นไหมโอ้โหความทรงจำคุณผู้ฟังนี่ดีดีต้องพักระใหม่นะฮะกับเพลงจากละครเหมือนกันครับเพลงนี้

พราะจังเลยเนาะนี่คือละครเรื่องเจ้าแม่จำเป็นนะฮะออกอากาศทางช่อง5เมื่อปีพ.ศ.2544นะฮะตอนพักรำไม้เล่นคู่กับใครพี่ดูสัญญาอย่างงี้นะครับข้อความนี้อ่ะถ้าพี่เป้มีเพลงวันนี้เธอบอกรักหรือยังเนี่ยเพลงประกอบละครสามหนุ่มสามมุมที่พี่เอเธอร์ซ่าร้องเอาไว้จะกรี๊ดมากเลยนะมากรี๊ดเลยมีกรี๊ดสิกรี๊ดเลยกรี๊ดมันออกมาไอ้เลยอ่ะกรี๊ดดังๆเลยอ่ะแต่เพลงนี้ละมุนละไมดีเนาะจริงๆพี่กบพี่แท่งพี่มอสเนี่ยเขาก็ร้องเพลงนี้ด้วยนะฮะแต่นี่เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่ง

แบบว่าพอฟังแล้วภาพการนั่งรอดูสามหนุ่มสามมุมมันลอยมาในหัวเลยพี่บางคนก็บอกเพลงเพราะมากนะคะแม้จะลืมเลือนไปบ้างแต่ว่าฟังแล้วร้องตามได้ทุกเพลงเลยค่ะพี่เป้ขอบคุณนะคะขอบคุณเช่นกันนะฮะทุกวันพุธเนาะวันพุธการละครเรานั่งกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ฟังเพลงประกอบละครไปด้วยกันภาพละครภาพความสุขความย้อนวัยของเรามันกลับมาพี่เป้เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบเสียงร้องของพี่เต๋อมากนะฮะและพี่เต๋อเขาร้องเพลงประกอบ

็นอีกเพลงหนึ่งที่เปิดไปแล้วมีแต่คนกรี๊ดมากันเต็มเลย พี่เป้เอาเพลง Exact อย่างเดียวเลยได้ไหมชั่วโมงนี้เราเคยทำมาแล้วนะฮะเข้ากันไปบ้างอะไรบ้างเนาะใจเย็นๆนะทุกคนอ่ะเพลงเมื่อกี้ก็กรี๊ดแล้วใช่ไหมเพลงต่อไปนี้พี่เป้ว่าทุกคนก็ต้องกรี๊ดอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดเพลงนี้มานานมากนะฮะก็ไปตามล่าเอาเพลงนี้มาให้ได้ฟังกันแล้วล่ะนะครับนี่คือเพลงที่พี่ป้อมพี่โต๊ะได้ร้องเพลงประกอบเอาไว้เหมือนกันครับโอ้คิดถึงนะเพลงนี้เนาะเรา2-3คน

มีคนส่งข้อความมาบอกว่าเมื่อคืนพี่ป้องพี่โต๊ะร้องเพลงนี้ในคอนเสิร์ตด้วยอ้าวจริงเหรอเราจะได้ฟังเพลงนี้ในคอนเสิร์ตด้วยเหรอจะตะโกนให้สุดเสียงเลยชื่นใจเนาะจบแล้วยังอยากจะเปิดอีกรอบเลยอ่ะอยากฟังซ้ำให้คุณฟังซ้ำอีกรอบนี่น่าเกลียดไหมไปที่เพลงนี้คุณฟังเขาขอมาเขาตามล่าหาเพลงนี้บอกพี่เป้เปิดให้หน่อยสิพี่หมูมูซูร้องไว้นะฮะรักเธอชุนิลันจากละครเรื่องฟ้ากับตะวันครับ

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebeford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

มีข้อความนึงบอกว่าพี่เป้มีเพลงที่ทำให้มันคึกๆหน่อยได้ไหมคะคือตอนนี้ตาจะปิดอยู่แล้วอะค่ะเพลงละครอันนี้เป็นเพลงละครเวทีเพลงนี้น่าจะช่วยให้คุณได้แบบว่าคึกคักได้บ้างนะครับอึ๊บชื่อว่าเพลงกล่อมนะฮะช่วยได้ไหมก็คึกอยู่นะฟุกเกิดพลร้องนะละครเวทีวิมานเมืองครับ

มีคนบอกว่าคึกปุ๋ยเลยครับพี่เป้ครับคึกปุ๋ยเลยเหรออุ๊ยตายลุกขึ้นมาเต้นแทบไม่ทันไม่ได้ฟังนานมากนะเพลงนี้คิดถึงฟลุ๊กไหมครับคุณวังเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อมากนะฮะในยุค90คึกแบบพริมๆแล้วกัน

0: คึกไหมพวกเรา
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: มาเบรกเพลงวันพุธกาละครแป๊บหนึ่งนะครับมาที่เพลงใหม่เพลงจริงๆเพลงนี้พี่เป้แนะนำบ่อยมากนะฮะETC ครับเพลงล่าสุดสวีทเหมือนก่อนเพลงนี้เอลเคสเลยนะใช้เอลเต้นไป

0: โดย73ปีทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: เวลาผ่านไปเร็วมากคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงกำลังจะหมดไปแล้วนะครับชั่วโมงนี้เร็วจริงๆนะฮะวันพุธกาละครครับกับพุ่มกับเป้เป้จังเนี่ยนะฮะจะปิดท้ายด้วยเพลงนี้กันละกันนะครับอึ๊บพี่เจเจตรินนะฮะที่มีพี่ไก่สมาร์ทเล่นอยู่ด้วยเจมิวเจมิวอย่ามาหลงพันหัวเนาะมีอีกหลายเพลงมากที่ติดค้างเอาไว้นะครับพูดหน้าว่ากันใหม่นะคุณผู้ฟังนะห้ามงอนเป้เป้ขอ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: หลายคนฟังชื่อโครงการเนาะ Green Wave Share for Care แล้วก็ Can to Care อ้าวกระป๋องอย่างเดียวเหรอไม่ใช่นะฮะกระป๋องได้ขวดพลาสติกได้กล่องกระดาษได้หนังสือพิมพ์ยังได้เลยขวดแก้วก็ได้เศษโลหะก็ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าก็ได้เห็นไหมอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถส่งต่อสู่การรีไซเคิลได้รับหมดนะฮะตลอดเดือนนี้เดือนกันยายนนะครับ Green Wave ก็จะชวนคุณนี่แหละนะฮะเดินสำรวจในบ้านของเราซิอะไรที่มันไม่ใช้แล้วอันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วแยกออกมาเป็นขยะรีไซเคิลเลยนะครับแล้วส่งต่อพาร์ทเนอร์ของเราในโครงการนี้แหละนะครับมูลค่าจากการรีไซเคิลทั้งหมดนะครับเราจะร่วมสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพราะสิ่งที่มันจะกลายเป็นขยะของเราเนี่ยมันเป็นมูลค่าคุณผู้ฟังมันจะเปลี่ยนเป็นมูลค่าความช่วยเหลือนะครับให้อีกหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับมาร่วมเปลี่ยนสิ่งเล็กๆในบ้านให้กลายเป็นแคร์ที่มีความหมายไปด้วยกันนะครับทุกคน
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับบลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3-2-1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่บลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่าบลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัครบลูพลัสก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือโออาร์ได้200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1 กันยา 69ถึง31 ตุลา 69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0%
8: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน

0: ชั่งน้ำหนัก
1: Allwell Allwell เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยตัวมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11 โมงถึง 4 ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
7: มีชีสอีกไหม
8: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
9: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
10: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
9: ครบทุกภูมิภาค
10: ทั่วไทย
9: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
10: ครบ
9: ทุกระดับราคาราคาหลักล้าน
10: ไปจนถึง
9: หลายร้อย
10: ล้านบาท
9: 16-20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
11: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
12: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
13: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
14: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
15: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
16: คิดถึงนะคะ
14: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
15: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
14: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: 1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10 ตุลาคม 2026 พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
18: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilginอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
19: ไม่ว่าฝนตกหรือแดดออกผู้ชายคนนี้ก็พร้อมเสมอเพราะเสียงของชาวบ้านอยู่ที่ไหนจุดหมายก็อยู่ที่นั่น
20: Club Inspire Day Club Inspire Day
21: Club
19: นักข่าวที่ไม่ได้เห็นแค่ปัญหาแต่อาสาไปช่วยถึงที่หนุ่มอนุวัฒน์แม้ชีวิตจะย้ายบ้านหลังใหม่แต่อุดมการจัดให้ยังคงเดิมพุธนี้3 ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
21: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
22: น่าฉันจ้างเธอได้ไหม
23: จ้างทำอะไรอ่ะ
22: คุมก่อสร้างหน่อยด้วย นางน่าจะคุมก่อสร้างได้ดีเพราะนางเนี่ย
23: โห
0: ฉันขอดูตัวเงินก่อน ว่ามันมากพอว่ามันคุ้มไหม
22: เพื่อสุขภาพโดยรวมของเรานะ
0: ไม่มีปัญหาเลย ฉันคุมได
22: ้แกคุมทั้งวันเลยได้ไหม
0: ไม่มีปัญหาฉันคุมได้24ชั่วโมงแต่ตอนเนี้ยฉันคุมจมูกฉันก่อนฉันคันไปหมดแล้วเนี่ยเวลาคันจะไม่อยากเอาเราไม่อยากเอามือไปแตะใช่ป่ะเราก็จะทำแบบเนี้ย
22: ทำหน้ายุ่ยไปมาเอาไงเดี๋ยวก็คงดีขึ้นเพราะเราแจ้งไปแล้วใช่ป่ะว่าผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์เนี่ยผมจะใช้คำที่ดีหน่อยผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์เนี่ยขอให้ดูแลนะสวัสดิภาพ
0: แจ้งแล้วไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราได้ดูดกันไปหมดแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นจ้ะเพราะว่า5 6 7 8คนที่อยู่ตรงเนี้ยได้ดูดให้พวกท่านหมดแล้วจ้ะ
22: เมื่อกี้พี่กวงเดินนะผมบอกว่าพี่กวงช่วยเดินมาในห้องนี้หน่อย
0: เดินบ่อยๆหน่อย
22: จะมาสู
0: ดนะแต่ว่าให้เขาเป็นแบบว่าที่ดูดฝุ่นหรอโอ
22: ้
0: โหนะคะติดตามกันนะคะอัปเดตกันหน่อยดื่มมั้ย
22: อะไรล่ะชวนมาดื่มอะไร
0: วาย
22: เป็นไม่ค่อยของดื่มมึนเมาเท่าไหร่จะเงียบสิ
0: ขออนุญาตเดดแอร์
22: เป็นไม่ค่อยสันเทิน
0: แหมอยากจะแหมไปถึงดาวเสาร์วงการวายปีนี้นี่เจอภัยแล้งคลื่นความร้อนจัดหนักเลยนะที่ฝรั่งเศสนะคะกระทรวงเกษตรคาดการว่าผลผลิตวายปีนี้ซึ่งฝรั่งเศสถือว่าเป็นผู้ผลิตวายรายใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากอิตาลีคาดว่าจะอยู่ที่ 33.9 ล้านเฮกโตลิตรซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ลดลง 6% จากปีก่อนนะคะเจอภัยแล้งแล้วก็คลื่นความร้อนสร้างความเสียหายต่อไร่องุ่นนะคะคือดูจากสภาพอากาศในช่วงฤดูใบไม้ผลิเขาก็บอกว่ามันก็ดูส่งสัญญาณว่าผลผลิตวายปีนี้อาจจะปรับตัวดีขึ้นนะแต่ว่าเจอภัยแล้งแล้วก็คลื่นความร้อนในช่วงหน้าร้อนเข้าไปโหเสียหายหนักมากนะคะภาวะดินแห้งขยายวงกว้างไปทั่วพื้นที่เพาะปลูกในขณะที่อุณหภูมิที่พุ่งสูงมันก็ทำให้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบเถาองุ่นใช่ป่ะแล้วก็แบบผลองุ่นเนี่ยมันถูกความร้อนทำลายใบมันก็ร่วงผลมันก็เหมือนพี่เป้อะ
22: สดชื่นเหรอ
0: เยี่ยม
22: สาวเอาถ้าหมดพี่เป้มันก็ผิวสดชื่นเต่งตึงสิ
0: ได้อีกแล้ว
22: อีกแล้วนะเรานะ
0: นอกจากอุณหภูมิอุตสาหกรรมวายแล้วนะคะภาคเกษตรกรรมอื่นๆของฝรั่งเศสก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยเหมือนกันจากคลื่นความร้อนนะคะที่สร้างความเสียหายต่อพืชผลทุ่งหญ้าแล้วก็แหล่งน้ำนะคะซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยเขาเพิ่งจะประกาศมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะมูลค่ามากกว่าพันล้านยูโรเลยนะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
22: โอ้มันมีผลจริงๆนะเพราะว่าเขาก็จะมาด้วยอากาศที่เย็นๆไงเจอร้อนมันไม่เติบโตยังไม่สมบูรณ์ด้วย
0: ทุกอย่างมันก็คือพังหมดอ่ะนะคะเรื่องของวงการเกษตรเลยแบบนี
22: ้ครับ
0: ค่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟัง
22: อะไรอ่ะ
0: ฉันต้องย้อมผมละ
22: ตกใจอยู่ๆนางก็มาเขี่ยเส้นผม เหมือนมาองมาอ้อยอะไรอย่างเงี้ย คุณฟังนึกออกป่ะจุลิตแบบ
0: เธอพูดคำว่าอ้อยฉันอยากจะอ้วกเธอกล้าพูดออกมาได้ยังไง
22: ก็แค่ไม่รู้อยู่ๆก็เอามือมาจับผมรูปไร้
0: ฉ
22: ัน
0: จะอ่อยฉันไม่ทำที่ผมจ้ะ
22: คุณอ่อยยังไง
0: ฉันจะไปอ่อยแบบอื่น
22: คุณจะจับส่วนอื่นเลยเหรอ
0: เออ
22: แต่น่ากลัวมาก
0: เนี่ยฉันจับผมก็หาว่าฉันอ่อยฉันจะย้อมผม
22: อ๋อย้อมผม
0: ผมขาวนังขึ้นทีเลย Decash Max Speed Color แชมพูคุณผู้ฟังสีผมสวยด้วย Decash Max Speed นะคะแล้วย้อมไม่ยากเลยนะย้อมง่ายฉีกซองปุ๊บเทลงบนฝ่ามือแล้วก็ชโลมลงไปบนเส้นผมทิ้งไว้แค่15นาที
22: ครับ
0: พร้อมบำรุงด้วย15นาทีแป๊บเดียวบำรุงด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ5ชนิดนะคะ 5X Natural Complex Argan Oil ว่านหางจระเข้อะโวคาโดมัลเบอรี่แล้วก็ดอกอัญชันนะคะช่วยรักษาความชุ่มชื้นอ่อนโยนกับทุกสภาพหนังศีรษะแล้วกลิ่นไม่ฉุนด้วยนะเย็นสบายสีผมติดทนนานถึง72สระที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังเขามีให้เลือกมากถึง12เฉดสีนะคะสำหรับคนที่ต้องการปิดผมขาว 100% มีถึง3เฉดสีให้เลือกนะคะ M1 อันนี้จะเป็นสีดำธรรมชาติ ถ้าเป็นแบบสีน้ำตาลเข้มจะเป็น M2
22: ก็ดูมีความสวยงามขึ้นนิดนึง
0: ถ้าแบบหน้าสว่างหน่อยก็แบบว่าสีน้ำตาลธรรมชาติก็จะเป็น M3 นะคะแล้วแนะนำเฉดสีใหม่นะอันนี้สำหรับการพรางผมขาวนะคะช่วยให้ผมขาวขึ้นใหม่ดูกลืนเป็นธรรมชาติ M4 น้ำตาลมอคค่าประกายทองหรือว่าจะเป็น M5.28 น้ำตาลคาราเมลก็ได้อันนี้สีก็สวยนะ M5.73 น้ำตาลประกายทองหลายเฉดสี
22: มากผมเอา M3 มาผสม M5 ได้ไหม
0: แล้วแต
22: ่ฉากมีหลายๆเชนอยู่บนหัว
0: เธอคิดเหมือนฉันเลยอ่ะ
22: แล้วมันสมดุลอย่างนี้นะ
0: เอ๊ะฉันเอาสีน้ำตาลเข้มกับสีน้ำตาลธรรมชาติมาผสมกันแล้วมันจะออกมายังไงอะไรอย่างนี้นะคะมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้นะคะแวะได้เลยที่ CJ Express Lotus Top Supermarket Big C วัดสันนะคะร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลย Dcash Max Speed ปิดผมขาวง่ายสวยไวค่ะ
22: เขาบอกว่าอย่างคุณต๊อกเนี่ยไม่น่าจะเรียกว่ายอมค่ะ
0: เรียกว่าอะไรคะ
22: เรียกว่าโกรกเลยค่ะ
0: เออก็จริง Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

น้องฟุตโฟร์สกำลังจะมีคอนเสิร์ตนะฮะพี่แป้งอุ้ยมีวันไหนอ่ะอย่าไปให้กำลังใจอย่าเป็นแบบไปสปอร์ตโฟร์สอะไรเงี้ยสปอร์ตน้องฟุตโฟร์สคือล่าสุดที่เขามีคอนเสิร์ตเดี่ยวของเจมินายไปแล้วเนาะคือคู่เดียวคู่กันใช่ไหมเขาแยกออกมาทำคอนเสิร์ตเดี่ยวกันอะไรเงี้ยนะฮะก็มีเจมินายพาร์ทเดียวไปละนะฮะคงเดี๋ยวจะมีฟุตโฟร์สพาร์ทเดียวเหมือนกันนะครับอุ้ยอยากไปดูมีวันไหนอ่ะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: คุณผู้ฟังคำว่าได้ไลฟ์นะครับก็เดี๋ยวเราจะมีกันอีกสักหนึ่งครั้งแหละนะฮะในปีนี้นะฮะตามติดให้ดีกันแล้วกันนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยโบกี้ไลออนกับวันวานใช่ป่ะนี่คือบรรยากาศจากวันนั้น

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ทายเพลงกับพี่เป้กันดีกว่านะครับวันนี้เพลงไม่ยากนะฮะแต่ว่าต้องตั้งใจฟังนิดนึงแล้วจะอ๋อกันนะฮะถ้าอ๋อแล้วก็ส่งคำตอบมาเลยครับเพลงนี้ครับขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบนี้ฟังครั้งที่สองนึกออกยังนึกออกแล้วส่งคำตอบกันครับไม่ยากเลย
0: LifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อยว้า wow. แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดไม่ใช่ก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ฟวันนี้พี่จะท้องแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
1: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
0: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็นมิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดย

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ตอบถูกกันเพียบเลยนะแต่ก็มีผิดนะมีเอาไปเลยของไมโครโผล่มานะโอ้ยไมโครไม่ได้ขึ้นอย่างนี้มะนะฮะลองฟังเฉลยนะฮะส่วนใหญ่จะตอบถูกกันนะครับไม่ได้ยากเลยวันนี้

0: หนึ่งเพลงที่มีความหมายดีมากๆนะฮะลูกเอ๋ยเราคงจะได้ร้องเพลงนี้ไปด้วยกันนะฮะที่บรรยากาศคอนเสิร์ตวันนี้วันสุดท้ายเราด้วยนะฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะครับปรบมือตอบถูกกันเก่งมากขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยนะครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เวลาหมดและนะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะฮะเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องโบนะฮะส่วนพี่เป้ก็พร้อมไปลุยไปลุยกับพี่ป้อมพี่โตด้วยนะฮะโอเคแล้วเจอกันพรุ่งนี้8 โมงเช้านะครับคนตอบถูกเลือกเพลงนี้ไว้ของโบกี้และอ้อนที่มีโจอี้ภูวศิษฐ์มาฟิชเชอริ่งไว้นะครับนาฬิกาทรายเฮ้ยเพลงนี้เพราะมากตั้งใจฟังไปด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับเห็นคุณบอกคุณผู้ฟังบอกว่าพรุ่งนี้เช้ามันมีอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวนะจำไม่ได้แต่แถวเนี้ยเขานัดกันรวมคนมาเยอะแยะมากมายอะไรสักอย่างนึงระวังรถติดนะพี่เป้นะพรุ่งนี้ต้องไปให้เช้าต้องลุ้นกันต่อว่าจะมาทันไหมต้องทันแหละเป้เก่งไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReBeFortวิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ดาชี
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเคยพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวๆ
2: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เวเบอร์มีกันซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
6: ตุ๊กแก
7: ่มินิวิต้าวันมินิวิต้าวัน
8: อาหารแนวมินิอาหารสุนัขวิต้าวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
7: มินิวิต้าวัน
1: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: Mini Winter One Mini Winter One
8: อาหารแนวมินิอาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
7: Mini Winter One
9: เวลาเดินไปข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาขับ Flyday มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Flyday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน
10: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
11: สวัสดีเช้าวันพุธอันแสนสดใสนะครับ ชอบที่มากินนั่งกันทำจมูก ยุกยิกยุกยิกจมูกยังอุ้ยอุ้ยอยู่เลย ทำไมวันนี้ ผมขาวๆกันนะฮะเป็นไรหรือเปล่า พี่ปุ้มพี่ต๊อก
12: ผมงอก
11: เอางอกเหรอทั้งหัวเลยเหรอ
12: หิมะตก
11: เออแล้วก็อี้เราเปลี่ยนสีแล้วฮะ
12: เปลี่ยนสีปกติก็อี้เราสีดำ
11: ปกติแล้วมีโซฟาสีดำ
12: สีดำ
11: วันนี้ออกเทาๆวันนี้ออกเทา
12: ๆออกขาวๆ
11: ขาวๆเทาๆ
12: ขาวๆ
11: เอาเป็นหนังเหรอฮะ
12: ปิดนิดนึง
11: เห็นไม่ได้ปิดเองเห็นว่าช่างเมื่อชุดเมื่อวานเปลี่ยนให้เรา
12: โดนแซวหนักเลยนะ
11: ช่วงนี้นะมันมีการรีโนเวทกันอยู
12: ่นิดหน่อยนิดหน่อยนะคะ
11: สีขึ้นจมูกแล้วรู้ตัวไหมฮะ
12: รู้ตัวค่ะก่อนมาทำงานเสียงดีอยู่เลยนะคะเสียงกลับไปแย่อีกแล้วนะคะ
11: ช่วงนี้มันมีการแบบก่อสร้างนิดหน่อย
12: เดี๋ยวจะออกไปทำงานหน้าตึกแล้วนะ
11: ไม่ได
12: ้อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
11: คือจะบอกว่านั่งริมถนนสุดสุด
12: ควันมอเตอร์ไซค์เหรอ
11: ยังดีกว่าตรงนี้เหรอฮะ
12: ไม่ดีกว่า
11: ไม่รู้ตรงไหนดีกว่ากัน
12: เดี๋ยวหาที่เดี๋ยวหา
11: คือตอนนี้แล้วมีการรีโนเวทนิดหน่อยสำหรับห้องจัดรายการมันก็เลยมีการซ่อมบำรุงมีการซ่อมแซมมีการทุบมีการฝุ่นมันจะมีฝุ่นมีอะไรนิดหน่อย
12: ตอนนี้ก็อยากทุบเหมือน กันนะ
11: อยากจะทุบไอ้พวกผนังอะไรเงี้ยเหรอฮะ
12: ทุบช่างเนี่ย
11: ทางช่างน่าจะทราบเรื่องแล้วแหละ
12: อ
11: าจจะไม่มีครั้งต่อไปแล้ว
12: ทราบเรื่องแล้วนะอย่าให้มีครั้งที่8อย่าให้มีครั้งที่900
11: ถ้ามีครั้งที่9ว่ะ
12: ก็
11: อย่าให้มีครั้งที่10
12: เออใช
11: ่เราก็คนใจดีด้วยไง
12: เป็นคนใจดี
11: ชอบมากเดินมาเจอ
12: ก็รู้เป็นผู้หญิงใจดี
11: มันผู้หญิงใจดีดูก็รู้ว่าห้องเราใจดีทั้งคู่
12: จริง
11: ก็คือถ้าเป็นคุณต๊อก
12: อ่ะ
11: เรียกว่ารวมพลังกับคุณปุ้ม
12: เป็นไง
11: น่าจะเป็นคลื่นวิทยุที่ใจดีที่สุดในประเทศไทยแล้วไม่เคยมีปัญหากับใคร
12: คุณปุ้มเขาบอกปกติเป็นคนดื้อด้านกับเรื่องฝุ่น
11: แค่เรียกคุณปุ้มผมยังไม่ชินเลย เอาเรื่องแล้วต้องบอกว่าสองคนนี้ก็ค่อนข้างไวเรื่องฝุ่นด้วย
12: ปกติเขาเป็นคนดื้อด้านเขาบอก
11: เดือดคนดื้อด้านเหรอ
12: ดื้อด้านกับเรื่องฝุ่นมาก
11: ไม่ค่อยมีปัญหา
12: ไม่มีปัญหาแต่ว่าวันนี้เขามีปัญหากับทุกคนเลย
11: แต่วันนี้เข้ามาตกใจเหมือนกัน
12: ตกใจ
11: เพราะเห็นพี่บอยทีมงานที่เป็นทีมที่คอยดูแลเรื่องห้องจัดรายการอะไรเงี้ยยืนถูพื้นอยู
12: ่
11: แล้วก็พื้นเนี่ยมันเปียกไปหมดเลยก็เลยที่ใจคิดว่าน้ำรั่วเหรอ
12: น้ำฝน
11: เออที่แรกนึกว่าเอ๊ะท่อมันแตกหรือไม่เลยเพราะว่าห้องเราซ่อมแซมอยู่ไง
12: ใช่ใช่
11: ปรากฏไม่ใช่
12: ท่อไม่แตก
11: ก็คือหน้าหนาวมาเร็วหิมะตกหิมะตกในชั้นถามแป
12: ดนะคะเหมือนอยู่โซลหรือเปล่าอะไรเงี้ย
11: เหมือนเอาให้เด็ก3ขวบอยู่กับแป้งเด็กอ่ะแล้วก็โรยไปทั่วห้องอ่ะค่ะครูฟังเราคิดภาพนะโรยแป้งไปทั่วห้องลงโซฟาลงทุกอย่าง
12: แม่นี่คือกำไปเรียวเลยนะ
11: ก็คือแม่ตอกกับแม่ปุ้ม
12: แม่ปุ้ม
11: แล้วก็พ่อกวงนั่งปวดหัวกันอยู่แต่ตอนนี้ก็ได้รับการเคลียร์แล้วประมาณหนึ่ง
12: นิดนึง
11: แต่มันก็ดีขึ้นจากรูปที่เปิดให้ดู
12: ประมาณ 30-40%
11: คือถ้าดูจากรูปพี่ต๊อกอะเหมือนบ้านผีอะฟีลเหมือนบ้านผี
12: หมายถึงพี่หรือว่า
11: ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ได้ผีหมายถึงว่าเราเปิดเข้าบ้านผีบ้าน10ปีที่ไม่มีคนอยู
12: ่อ
11: ะฝุ่นประมาณนั้น
12: อย่างเดียวที่ไม่มีคือ
11: ผีอ
12: ยากใหญ่
11: ไม่มีผีเลยอยากใหญ่
12: เพราะอยากใหญ่มาเกาะฉันแล้ว
11: เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาพูดแบบไม่ต้องก้มใช่เอาไปว่าห้องนี้เขายังต้องทำคือมันเพิ่งเริ่มทำเองนะพี่ต้อง
12: ใช่ค่ะใช่
11: เขาจะทำเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกา
12: ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเพลงพี่เบิร์ดมาเลย
11: ว่า
12: ต้องอยู่กันไปนะ
11: หัวนางใช้ได้ถ้าผมคุ้นเด็กกันที่มีการแจ้งข่าวสารมาบอกว่าปลายปีอะ
12: อะ
11: เออพฤศจิกายนนะผมจะไม่ผิดอ่ะ
12: ขออนุญาตเวิร์กฟอร์มโฮมได้ไหม
11: เห็นเขาบอกเขาตอบเลยนะว่าไม่ได้
12: จมูกพังแล้วค่ะ
11: เขาบอกว่าได้สวมหน้ากากมาก่อนแล้วกันนะคุณต๊อกใช่แต่อาจจะไม่ได้แบบฝุ่นเยอะอย่างนี้ทุกวันไงถ้าเป็นงานแบบงานทุบงานเจียงานอะไรนี้มันจะมีฝุ่นละอองซึ่งทีมช่างเขาบอกเขาก็กั้นได้แล้วไงมีปัญหาอะไรอ่ะครับวันนี้ชาวเขี่ยง่ายเลยคันนี
12: ้ชอบหน้าพี่ปุ้ม
11: ชอบ
12: แล้วไฟลุกโชนง่าย
11: เขาก้มดูโทรศัพท์เขาฮึ่มขนาดเลย
12: เขาฟังนะจ๊ะ
11: โอ้เขาฟังอยู
12: ่
11: มันกันไม่หมดไงมันยังมีรูอยู่มันก็ออกไปตามรูนี่แหละคุณผู้ฟัง
12: แต่ตอนนี้อยากไปญี่ปุ่นละ
11: เอ้าทำไมอ่ะญี่ปุ่นอากาศสะอาดกว่านี้เยอะเหรอฮะ
12: ไม่รู้
11: ไปญี่ปุ่นทำไมอ่ะ
12: ที่ญี่ปุ่นไม่ได้มีเสียงร้องเรียนใดๆนะคะจากนักท่องเที่ยวแต่ว่าเป็นเสียงร้องเรียนจากคนในพื้นที่นะคุณผู้ฟัง
11: เกิดอะไรขึ้นน้ำท่วม
12: มีรายงานโอ้ตอนนี้เขาก็เริ่ม
11: น้ำท่วมก็ส่วนหนึ่ง
12: ในส่วนหนึ่งนะ
11: ทนเสียงขึ้นจมูกกับพี่ซอกนิดนึงนะฮะแกสูดฝุ่นไปเยอะจริงเช้านะ
12: ที่ย่านชินจูกุนะคะเขาบอกว่าเตรียมยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดเลยนะคะสั่งห้ามเปิดให้บริการที่พักระยะสั้นรวมไปถึงบ้านที่แบบว่าเปิดให้เช่าผ่าน Airbnb
11: เอาทำไมอ่ะ
12: ในพื้นที่เขตที่อยู่อาศัยรวมถึงพื้นที่ใกล้โรงเรียน
11: เพราะว่า
12: เราก็มีสูตรน้ำมูกนะ
11: แบบแบบเบาๆ
12: หลังจากที่มีเสียงร้องเรียนจากคนในพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะคือเขาบอกว่ามาตรการนี้จะมีผลกับที่พักที่เปิดให้บริการอยู่แล้วไม่ได้จำกัดเฉพาะที่พักรายใหม
11: ่
12: เรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุดก็คือทิ้งขยะเรียราดไม่เป็นที่ไม่เป็นทางทิ้งไปทั่วสกปรก
11: เดี๋ยวนี้หาถังขยะในญี่ปุ่นไม่มีแล้วไงมันน้อยมาก
12: แต่ว่าก็ไม่ควรจะไปทิ้ง
11: แต่ก็ไม่ใช่ที่ที่เราจะไปทิ้งเขาให้กลับไปทิ้งบ้าน
12: นะคะสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบแล้วก็บุกรุกพื้นที่หรือสถานที่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
11: นักท่องเที่ยวใช้เยอะใช่ไหม
12: รวมถึงปัญหาเสียงดังนะคะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งในย่านชินจูกุนะคะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีธุรกิจที่พักระยะสั้นเยอะมาก
11: นะ
12: ค
11: ะท่องเที่ยวนะ
12: มีที่พักประเภทนี้เกือบ 10% จากทั้งหมดประมาณ 42,000 แห่งทั่วประเทศ
11: เยอะมาก
12: คือย่านนี้มันไม่ได้เป็นแค่ศูนย์กลางท่องเที่ยวและธุรกิจนะบ้านคนที่เขาอยู่กันปกติทั่วไป
11: ก็เยอะ
12: นะคะซึ่งทำให้ปัญหาจากนักท่องเที่ยวก็คือส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประจำวันของคนในชุมชน
11: โหแล้วตอนนั้นนักท่องเที่ยวมันเยอะจริงอ่ะเนาะ
12: เขาก็เลยต้องมีกฎระเบียบออกมาอะไรเงี้ยแต่จริงเขาบอกว่าก่อนหน้านี้สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นแล้วก็มีหน่วยงานรัฐแจ้งไปที่รัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะว่าสามารถใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจำกัดหรือแม้แต่สั่งห้ามธุรกิจที่พักส่วนตัวได้นะถ้าการให้บริการนั้นมันส่งผลกระทบต่อสภาพ แวดล้อมที่สงบสุขในการอยู่อาศัยหรือว่าเรื่องของการเรียนนะคะหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการรักษาประชากรที่เขาอาศัยอยู่ถ่ายวอาถาวรแล้วก็ชุมชนในท้องถิ่นนะคะก็คงจะต้องดูแลกันนะเน
11: า
12: ะ
11: เห็นด้วยนะเข้าใจอะ
12: เรื่องนักท่องเที่ยวเขาก็ต้องการนักท่องเที่ยวเอาจริงใช่ใช่แต่ว่าก็ต้องมีมาตรการที่จะดูแลด้วย
11: ตอนนี้นักท่องเที่ยวผมว่ามันของเขานะมันโอเวอร์ไปแล้วด้วยแหละเนาะจริงๆมันคงแบบโหคนเที่ยวตลอดทั้งปีอยู่แล้วญี่ปุ่น
12: มากเลยก็ถือว่าอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นการปรับท่าทีของรัฐบาลเขาเป็นการ
11: ลองซูดสักทีไม่ลองซูดสักที
12: ไม่ได้เลยอะซูดไม่เข้าแล้วตอนนี
11: ้ตันไปหมดแล้ว
12: มันตันไปหมดแล้วจะต้องไหลออกมาแล้วเนี่ย
11: โอเคโอเคไม่แต่คิดภาพออกนะเวลาเราไปชินจูกุนักท่องเที่ยวมันเยอะจริงเยอะตั้งแต่เช้าจนแบบสามสี่ทุ่มอะ
12: ใช่ก็คือจนทุกอย่างมันปิดหมดอะ
11: ใช่แล้วถ้าเราบ้านเราอยู่แถวนั้นอะปวดหัวเหมือนกันเน
12: า
11: ะ
12: ปวดหัวมาก
11: เหมือนบ้านเราอยู่เยาวราชหรือบ้านเราไปอยู่ในสยามร้อนอะ
12: คือมันก็เขาอาจจะชินอยู่แล้วแหละกับเรื่องของนักท่องเที่ยวเราก็ไม่ได้
11: ว่
12: า
11: ขยะอะไรมันไม่ได้
12: ใช่แต่ว่ามันอาจจะมากขึ้นทุกวัน
11: จริงจริงจริงแต่ว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยปัญหาหนึ่งของผมก็คือมันหาที่ทิ้งขยะย่างจริง
12: มันน่าจะเป็นปัญหาของทุกคนที่อาจจะไม่เคยชิน
11: ซึ่งจริงๆมันก็ที่มันเกิดอย่างนี้ขึ้นเพราะว่าเขาก็ไม่ต้องการให้มาทิ้งข้างนอกไงทุกคนต้องจัดการขยะเองแยกคนญี่ปุ่นแยกขยะกันเองและแยกจริงจังด้วยไง
12: จริงจังมากเขาก็จะมีวันของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
11: เราก็ไม่มีสิทธินะคือสมัยก่อนยอมรับเลยว่าเราพอไม่รู้จะไปทิ้งไหนก็จะไปทิ้งตามห้องน้ำ
12: ตามห้าง
11: ตามห้างหรืออะไรเงี้ย
12: ซึ่งบางห้างเขาก็แบบ
11: เขาไม่ให้นะเขาบอกในกระทิงได้แค่ทิชชู่หรืออะไรอย่างเง
12: ี้
11: ย
12: ใช่ใช
11: ่แต่ไม่งั้นเราโอ้โหกว่าเราจะกลับถึงที่พักอ่ะมันค่ำเลยไงพี่ต้องแล้วบางทีมันแบบสมัยไปกับลูกเด็กๆอ่ะแพมเพิร์ดลูกหรืออะไรอย่างเงี้ย
12: มันก็จะค่อนข้างมี
11: ใช่มันหลายอย่างรวมถึงของกินของเราด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวเนาะ
12: ใช่ค่ะ
11: ใช่ไหมฮะ
12: ต้องเป็นหาวิธีจัดการอ่ะ
11: ครับ
12: นะคะ
11: ก็เรียนรู้ไว้ไปเที่ยวที่ไหนเขามีวิธีการจัดการยังไงจริงๆมันแต่ละที่มันไม่เหมือนกันหรอก
12: นะคะ
11: นะครับแต่ตอนนี้ก็เรียนรู้ว่าถ้ามาชั้น38เอาหน้ากากมาด้วย
12: หน้ากากมาด้วยนะ
11: ในคุณหญิงเขารู้ยังเข้ามา
12: แจ้งเขาละ
11: หญิงไปดีค่ะ
12: อยู่กับพี่โบนะ
11: ครับผม
12: ไปเช็ดฝุ่นต่อก่อน
11: ไปช่วยพี่บอยหน่อย
10: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
6: oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

DJ playlist 55 minutes DJ Bo อ่ะแล้วก็ยังเมากันอยู่นะครับเรื่องของประสบการณ์ช่วงเช้าหลายๆคนมาก็ตกใจกันเนาะคืออย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้ชั้น38ติดแกรมมี่ของเราเนี่ยชั้นเอทาที่เป็นสตูเนี่ยเขามีการทุบห้องฮะมีการจัดสรรห้องกันใหม่ทำให้มันเรียบร้อยแล้วก็เหมาะกับการใช้งานในอนาคตอย่างเงี้ยมันก็เลยมีการทุบการก่อการก่อสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงทุบไงคุณผู้ฟังช่วงทุบช่วงเจียช่วงอะไรอย่างเงี้ยฝุ่นมันเยอะแล้วก็มันเป็นอินดอร์ไงมันไม่ได้เอาท์ดอร์มันไม่ได้มีกระจกมันไม่รู้จะระบายไปไหนอะมันก็ดันมันก็เข้ามาในชั้น38นี่แหละเพราะฉะนั้นพี่ๆอย่างพี่ต๊อกหรือคนที่เข้ามาเช้าเนี่ยเขาก็ได้เห็นสภาพของฝุ่นที่มันแบบมันฟุ้งกระจายกันไปทั่วเนาะแต่ว่าเริ่มเคลียร์กันไปบ้างแล้วต้องใช้คำว่าบ้างแล้วนะครับผมเริ่มดีขึ้นนะฮะเสียงอาจจะขึ้นจมูกกันนิดนึงช่วงนี้ทีมงานของเรานะครับแต่ว่าตอนนี้ 11:09 โบมาแล้วพร้อมมาเจอคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงเต็มๆฮะ11โมงจนถึงบ่ายโมงนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันวันพุธที่9กันยายนนะครับผมอยู่ด้วยกันจนถึงบ่ายโมงนะคุณผู้ฟังพูดคุยกันทักทายหรือว่าจะขอเพลงก็ผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะครับผมนี่เข้ามาถึงเนี่ยก็มีถุงเลยเขาบอกว่าทูพี่โบสุขสันต์วันไหว้พระจันทร์ทานขนมให้อร่อยนะคะจากน้องสวงนี่มีขนมมาให้แกะดูโอ้นี่ฉีกให้ดูเลยคุณผู้ฟังเป็นถุงกระดาษนะครับแม็กมาให้เลยจากน้องสวงโอ้ยเย็นเจี๊ยบเลยนี่ขนมไหว้พระจันทร์ขอบคุณน้องสวงนะครับนี่ก็จริงๆมันเป็นช่วงไหว้พระจันทร์ใช่ไหมจริงๆช่วงนี้ถ้าไปตามซุปเปอร์ไปตามห้างเนี่ยก็จะมีหลากหลายแบรนด์เหมือนกันที่ทำขนมไหว้พระจันทร์ออกมาก็อร่อยทุกแบรนด์เนาะคุณผู้ฟังอยู่ที่ใครชอบสไตล์แบบไหนบางคนชอบแบบหวานนิดนึงบางคนชอบหวานน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ละเจ้ามันก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเอาไปชิมแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าขนมกล่องนี้รสชาติเป็นยังไงขอบคุณน้องสวงอีกทีนึงด้วยนะครับเอาไปว่าชั่วโมงนี้เนี่ยเราไม่ได้มีศิลปินเข้ามานะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราฟังเพลงเพราะๆกันเต็มๆชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นช่วยกันจัดรายการเข้ามาได้นะครับย้ำกันอีกทีผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินส่วนเพลงแรกในชั่วโมงนี้ครับขอหยิบเอาเพลงของศิลปินที่เมื่อวานนี้เนี่ยเพิ่งมาคุยสดๆกับเราไปนะครับกับเจเลอร์และเพลงนี้ชื่อว่าบายลองไปดู MV กันนะฮะคุณผู้ฟังสั้นๆ2นาทีกว่าๆ3นาทีแต่เราได้เห็นเจเลอร์ในหลากหลายอิริยาบถฟินแน่นอนฮะ

มีคนส่งข้อความมาว่าไปดูคอนเสิร์ตของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสานนี่เยอะมากเลยนะครับบางคนบอกวันนี้ไม่มีเสียงเลยค่ะเมื่อวานกรีนให้กับพี่ป้อมพี่โตไปหมดแล้วก็มีพูดถึงคอนเสิร์ตมาเยอะมากนะครับบอกว่าสนุกมากชอบพี่อ้อมมากด้วยนะครับแล้วก็ขอเพลงมาจากการ์ตูนนะไปดูมาเมื่อวานนี้เองนะครับส่วนคุณเยาวลักษณ์บอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ออกมารอรับเด็กๆวัยนั่งทานอาหารญี่ปุ่นนะคะเป็นบะหมี่กึ่งหม้อไฟบรรยากาศร้อนๆลมชุยๆนะคะโอ้ยคุณแม่นะครับผมคุณเยาวลักษณ์ทานให้อร่อยนะครับผมคุณทิสารัตน์เนี่ยแนะนำวิธีการที่ตอนนี้ฝุ่นในชั้น38สตูของเราเนี่ยตอนนี้มีฝุ่นเยอะไงเพราะเขากำลังทำห้องจัดใหม่อยู่นะครับคุณนิสารัตน์ก็เลยบอกว่าอากาศดีขึ้นนะคะช่วยกันสูดได้นะคะทีมงานทุกคนช่วยกันสูดไปเลยค่ะสูดก็จะบุพังไปเลยครับมีแต่ฝุ่นดังนั้นเลยนี่ไงคุณนราวัตรก็บอกเริ่มเคลียร์นี่คือพนักงานช่วยกันสูดเข้าไปบ้างแล้วใช่ไหมครับก็จริงๆก็คือไม่ได้ตั้งใจจะสูดแต่ว่านั่งข้างนอกยังไงก็เหมือนต้องสูดเข้าไปนะครับก็ขึ้นจมูกกันหมดเมื่อกี้พี่ต๊อกก็เสียงขึ้นจมูกกันไปแล้วนะครับมีเมนูอาหารมาบ้างเหมือนกันนะคะยำโบราณฟินๆกับโซดาค่ะจากสสินะคะแล้วก็มีขอเพลงเข้ามาบ้างได้เห็นแล้วนะครับแอปเปิลบอกว่าวันนี้วันที่9เดือน9ขอให้พี่โบก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะขอบคุณคุณเปิ้ลด้วยนะครับแล้วก็ขอเพลงมาด้วยเดี๋ยวจัดให้นะมีหลายๆเพลงที่ขอกันเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆเรียง2ชั่วโมงนี้เดี๋ยวรอฟังกันได้นะครับมีหลายเพลงจากพี่ป้อมพี่โตด้วยเดี๋ยวหาเวลาเปิดให้นะครับผมยังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับตอนนี้11โมงกับอีก22นาทีไปแล้วนะครับผมมีอีกหนึ่งเพลงอยากจะเปิดให้คุณผู้ฟังฟังนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินที่เพิ่งมาสัมภาษณ์กับเราไปไม่กี่วันนี้เองนะครับผมกับ ETC ก็คือพี่ๆ ETC เนี่ยโบชอบคุยมากเพราะว่าคุยสนุกแล้วก็มีเพลงเพราะๆเนี่ยมาฝากกันตลอดและชอบเวลาเขาเล่นสดๆให้ฟังอ่ะคือต่อให้มีเครื่องดนตรีชิ้นเดียวอย่างพี่โซจะเล่นกีตาร์หรือจะเป็นพี่โอเล่ซึ่งล่าสุดพี่โอเล่ไม่มาพี่โอเล่ไม่ติดธุระพอดีนะครับหรือว่าป่วยไม่แน่ใจเนี่ยก็เลยไม่ได้มาก็เป็นพี่โซเล่นกีตาร์แล้วก็พี่หนึ่งร้องเพลงไปแค่นี้ก็พร้อมมากแล้วเพลงนี้นะครับ Sweet เหมือนก่อน

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

มาครับสำหรับ Chilling Track ของเรานะครับวันนี้อย่างที่บอกว่ามีคุณผู้ฟังที่ไปดูคอนเสิร์ตของอัศนีวสันต์มาเยอะมากๆจากหลายๆวันนะครับทั้งเมื่อวานนี้รอบก่อนหน้านี้แล้วก็ขอเพลงกันมาเยอะมากแต่ว่ามีหนึ่งเพลงครับที่น่าสนใจก็คือรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนั่นเองเขาบอกเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงของพี่ติ๊กชิโร่ใช่ไหมครับแต่ว่าเคยฟังสัมภาษณ์ของพี่ป้อมพี่โตประมาณว่าแบบเพลงเนี้ยพี่ป้อมฟังแล้วเขาก็อยากได้หมายถึงว่าเขาก็อยากจะร้องเพลงนี้เหมือนกันนะครับเหมือนว่าตอนที่เห็นเนื้อเพลงนี้เนี่ยชอบแล้วก็อยากจะได้เป็นเพลงของตัวเองอะไรประมาณนี้แหละแต่สุดท้ายมันก็เป็นเพลงของพี่ติ๊กชิโร่นะครับแต่ว่าพี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยก็มีโอกาสเล่นเพลงนี้เหมือนกันนะครับก็เลยหยิบเพลงนี้มาให้ได้ฟังนะครับพร้อมกับที่คุณฟังขอเพลงนี้เข้ามาพอดีนะครับนี่คือรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับในเวอร์ชั่นของพี่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์ฮะวันนี้วันที่9กันยายนนะครับจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วของอัศนีวสันต์นะครับใครที่มีบัตรในรอบวันนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆเขาบอกดูคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายเนี่ยสนุกที่สุดไม่รู้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแต่เชื่อว่าทุกๆรอบของพี่ป้อมพี่โตสนุกทุกรอบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีบัตรวันนี้ก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะครับนี่คือรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงฮะ

0: โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Make a Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: มีคุณผู้ฟังบอกว่าโบใส่หมวกแล้วก็ครอบด้วยหูฟังแบบนี้เนี่ยคิดถึงอาราเล่เลยค่ะหรออาราเล่เขาจะเป็นใส่หมวกแบบเป็นทรงคล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมฮะนี่ผมถึงกับเปิดกล้องดูเหมือนอาราเล่เหรอเนี่ยนะครับไม่คิดเลยเรฟเลนแบบนี้เป็นอาราเล่แต่ชอบนะคืออาราเล่ก็เป็นตัวการ์ตูนหนึ่งที่แบบติดตามดูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นความทรงจำสมัยเด็กๆอะไรอย่างนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณสิริพงศ์บอกว่าเหมาะกับแฟนหงแดงคืนนี้ครับเอาใจเชียร์ส่งกำลังใจไปให้ทีมเอาชัยชนะด้วยนะครับศึก UCL คืนนี้ลิเวอร์พูลจะเจอกับแอตมาดริดนะครับในแอนฟิลด์นะครับนัดแรกเลยของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นแล้วกันเมื่อคืนนี้เชลซีไม่ใช่เชลซีแมนซิตี้เอาชนะไปได้นะครับเมื่อวานนี้ปอร์โต้ไหมผมไม่แน่ใจบ้านปอร์โต้อ่ะรู้สึกว่าแมนซิตี้ชนะไป 2-0 มั้งนะครับวันนี้จะเป็นลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นแมนยูนะครับทีมของพรีเมียร์ลีกนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันดีไม่ดีไม่รู้คงมาคุยกันอีกทีวันจันทร์หน้าเลยนะคุณหมอพรุ่งนี้ไม่ได้มาจัดด้วยดีไม่ดียังไงช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ด้วยพรุ่งนี้ผมมีงานเช้าด้วยคงดูไม่ไหวมันตี 2 อ่ะคุณผู้ฟังเนาะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาดึกอย่างนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ดูนี่คือเวลาช่วงหน้าร้อนด้วยนะถ้าหน้าหนาวเนี่ยยุโรปปรับเวลาเนี่ยโหจากตี 2 เป็นตี 3 หนักเข้าไปอีกยังไงฝากคุณสิริพงศ์นะครับช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ทีมด้วยนะครับถ้าคุณสิริพงศ์ตื่นไหวนะครับถ้าตื่นไม่ไหวไม่เป็นไรพรุ่งนี้เรามาลุ้นผลสกอร์พร้อมๆกันนะครับโอเคฮะเรื่องของฝุ่นที่ออฟฟิศนี่จริงๆคุณแอปเปิลเขาบอกเขาก็เข้าใจนะครับโอ้ยไม่ใช่สีต้องอันนี้คุณนุจรีนะครับคุณแอปเปิลเขาบอกเมื่อกี้เขาไปประชุมมาเขาปวดหัวมากนะครับแต่ว่าบอกว่าซิทคอมเมื่อวานสนุกมากครับคุณเปิ้ลนะครับส่วนคุณนุจรีบอกว่าที่ทำงานก็มีรีโนเวทเหมือนกันเลยค่ะหลอดลมอักเสบเรียบร้อยค่ะพี่โบกับทีมงานอย่าลืมใส่แมสดูแลสุขภาพปอดด้วยนะคะที่เราพูดกันอย่างนี้มันพูดเล่นๆนะแต่ว่ามันมีผลกับสุขภาพจริงคุณผู้ฟังนะครับก็ตอนนี้เราก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่นั่งสูดฝุ่นละอองอยู่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวเริ่มเคลียร์ไปแล้วฮะไม่ต้องเป็นห่วงนะคุณผู้ฟังทีมของฝ่ายอาคารเขาก็มาช่วยกันดูช่วยกันดูดฝุ่นกันอยู่ตอนนี้นะครับผมดีขึ้นแล้วและนี่คือขอให้เหมือนเดิมครับอีกหนึ่งเพลงที่ชาวกรีนเวฟขอมาฮะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: มีหลายคนนะครับที่อยากจะร่วม Can to Care แต่ว่าคิดว่าเอ๊ะบ้านของเราเนี่ยมีของรีไซเคิลนิดเดียวมันจะช่วยได้เหรอจริงๆบอกเลยว่าช่วยได้นะครับคุณผู้ฟังคือถ้ามีไม่เยอะเนี่ยก็สามารถไปรวบรวมแล้วก็ไปรวมเอาไปส่งได้ด้วยตัวเองก็ได้ที่จุด Drop Point นะครับของ Recycle Day นะครับแล้วก็แจ้งว่าเป็นโครงการของกินเว็บนี่แหละก็ถือว่าร่วมงานกับเราได้ร่วมกิจกรรมกับเราได้นะครับแต่ว่าถ้ารวมกันได้เยอะจริงๆเนี่ยเอาตั้งแต่50กิโลกรัมต่อครั้งนะคุณผู้ฟังให้ได้50กิโลกรัมต่อครั้งเนี่ยคุณจองเวสต์บายเดลิเวอรี่ได้เลยนะครับเขาก็จะเข้ามารับวัสดุรีไซเคิลเนี่ยถึงบ้านเลยติดต่อผ่าน LINE OA ที่ @westbuy นะครับคุณผู้ฟัง WASTEBUY westbuy นั่นเองมี @sign นำหน้านะครับจะเริ่มจากบ้าน1หลังรวมกันทั้งคอนโดหรือจะชวนเพื่อนในออฟฟิศด้วยกันเนี่ยได้หมดเลยนะครับเพราะว่าความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ต้องเริ่มจากของจำนวนมากแต่ว่าเริ่มจากการแยกของเราเนี่ยคนละนิดจริงๆมันช่วยได้จริงคุณผู้ฟังแล้วก็มาช่วยกันเปลี่ยนแคร์เล็กๆนะครับให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่พร้อมๆกันนะครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: มีคนบอกว่าพี่โบได้ไปดูคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โต๊ะไหมคะไม่ใช่วัยพี่โบใช่ไหมอ่ะจริงๆรุ่นผมเลยครับเพียงแต่ว่าพี่ป้อมพี่โต๊ะก็จะเป็น ศิลปินรุ่นพี่ตอนนั้นผมก็ยังเด็กๆแต่ว่าเราก็โตมาพร้อมกับเพลงพี่ป้อมพี่โต๊ะนี่แหละเพราะว่าเพลงไหนที่พ่อกับแม่เราฟังอ่ะเราก็ฟังด้วยตลอดอ่ะสมัยก่อนนะเนาะเราไม่ได้มีไอโฟนเราไม่ได้มีเขาเรียกไอพอดเราไม่ได้มีคือเวลาเดินทางไปไหนสมัยก่อนเนี่ยขึ้นรถก็ไปด้วยกันแล้วก็จะฟังเพลงไปด้วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเพลงไหนที่คุณพ่อเปิดเพลงไหนที่แม่ชอบเนี่ยแล้วก็จะฟังกันไปด้วยมันก็เป็นเหมือนประสบการณ์ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับโตมากับเพลงพี่ป้อมพี่โตเลยฮะก็อย่างที่เมื่อวานเนี่ยเปิดเพลงกุ้มใจไม่มีลอลิงไปเนี่ยนั่นก็เป็นเพลงที่เต้นสมัยอยู่โรงเรียนก็แสดงให้เห็นว่าเพลงพี่ป้อมพี่โตเนี่ยดังจริงๆครับดังในทุกรุ่นจริงๆทั้งรุ่นเด็กวัยรุ่นรวมไปถึงผู้ใหญ่อ่ะทุกคนก็เหมือนมีไอดอลก็คือพี่ป้อมพี่โต๊ะนี่แหละนะครับจริงๆแล้วทันฮะเป็นแฟนพี่ป้อมพี่โต๊ะเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะเที่ยงแล้วคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราต้องพักเบรกให้คุณผู้ฟังเนี่ยไปทานข้าวกันก่อนข้าวเที่ยงนะครับแต่ว่าเรายังไม่ไปไหนนะครับโบยังอยู่กับคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงวันนี้เราอยู่กันจนถึงบ่ายโมงเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเพลงไหนที่อยากจะฟังเพิ่มเติมเนี่ยสามารถรีเควสต์เข้ามาได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของ Atime ฟังฟินนี่แหละและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาเจอกันกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับ
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: คุณมีกินหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดอ่ะ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิพย
9: ์ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
10: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
9: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
10: อืมจะชัวร์เหรอ
9: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
10: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
11: มาเจอเส้นนั่นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมมาต้องเฮลทับพี่ได้วันไหนอ๋อ
12: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
13: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อเดรึ
12: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
14: ์
15: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
16: เด
15: ี
16: ๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
15: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
16: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
15: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด เดี๋ยวมันก็ดีนะ
17: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
18: แค่10บาท

0: เมื่อความแค้นระหว่างสองตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่างสองหัวใจ
1: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
2: เกลียดขนาดนั้นเลยเหรอ
3: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
0: สุรักต้องห้ามบทใหม่ระหว่างสองจูเลียต
3: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
0: ขอแนะนำมิงมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤษตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไบรท์นรพัฒน์จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
5: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
4: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
6: วิธี Safe Energy แบบ
7: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
8: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
7: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
8: เพราะของที่แท้ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: 1 2 3 Go
10: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
11: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคเรียแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
12: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
13: Green Wave Share for Care Can to Carek
12: ันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
10: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
12: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
13: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
4: News โดย
14: เสียงสดใสขึ้นหรือยัง
15: นิดหน่อย
14: ไม่เหมือนเดิมตันเหมือนเดิมค่ะ
15: ตันเลย
14: ตันเหมือนเดิมตันเหมือนเดิมแต่สภาพดีขึ้นไหมข้างนอก
15: เดี๋ยวหาชอมดีขึ้นดีขึ้น
14: นิดนึงนิดนึง
15: นิดนึง
14: ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ
15: ้
14: น
15: ครับชั่วโมงนี้ติดตามกันนะมีหลายๆเมืองนะคะที่คนไปแล้วก็คือก็กลับไปซ้ำอ่ะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกไปแบบไม่มีเบื่อ
14: ไปแล้วก็แฮปปี้ประทับใจ
15: ใช่แต่ว่ามันก็จะมีบางเมืองนะที่ไปแล้วก็
14: พอแล้วนะไม่จำเป็นก็ไม่มาแล้วละกันเน
15: า
14: ะ
15: ลาก่อนเอง
14: ลาก่อยลาก่อยค่ะ
15: อากอด้าค่ะเขาเปิดผลการจัดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมนะคะที่นักเดินทางเลือกกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดในเอเชียเขาบอกว่าอ้างอิงจากข้อมูลการจองที่พักในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะคะ
14: ค
15: อันดับ10ยะโฮบารูมาเลเซียอันดับ9ไทเป
14: ไทเปไต้หวัน
15: นะคะอันดับ8ฟุกุโอกะ
14: ฟุกุโอกะเคยไป1ครั้งกับลูกค้า
15: อันดับ7กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย
14: ครับผม
15: อันดับ6ดานังเวียดนาม
14: อ
15: ันดับ5
14: ดานังดี
15: โอซาก้าญี่ปุ่น
14: โอซาก้าแน่นอนอยู่แล้ว
15: อันดับ4นะคะกรุงโซลเกาหลีใต้
14: กรุงเทพยังไม่ออกนะคะ
15: อันดับ3บาหลีอินโดนีเซีย
14: นี่ก็เมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วไง
15: ใช่แล้วอันดับ2
14: กรุงเทพต้อง1นะ
15: กรุงเทพออกละจ้า
14: อ๋ออันดับ2ล่ะครับอัน
15: ดับ2อันดับ2แล้วก็อันดับ1โตเกียวญี่ปุ่นนะคะ
14: โอเค
15: คือเขาบอกว่าปีนี้ญี่ปุ่นกับเวียดนามเนี่ยโดดเด่นนะคะในฐานะจุดหมายปลายทางที่มักจะมีนักเดินทางกลับมาเยือนซ้ำเพิ่มขึ้นนะคะ
14: มันไม่แพงด้วยพี่ต้องเที่ยวเวียดนามเนี่ย
15: นะคะก็คือนอกจากโตเกียวก็เนี่ยมีฟุกุโอกะนะคะเขาบอกว่าก็เป็นเหมือนแบบความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการค้นพบจุดหมายปลายทางใหม่ๆนะคะก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงความนิยมเขาเรียกอะไรเมืองรองบ้านเขา
14: จริงเขาก็มีทุกอย่างช้อปปิ้งได้เหมือนกันฟูกุโอกะเนี่ย
15: ก็มีครบเหมือนกัน
14: มีครบเหมือนกัน
15: นะคะคือเขาบอกเลยว่าจริงๆการเดินทางทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่แบบเอ้ยเราจะต้องไปให้ครบแบบทุกจุดหมายแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเมืองเนี้ยเราอยากจะกลับไปย่านนี้ซ้ำแค่นั้นเองหรือไม่ก็อาจจะอยากกลับไปชิมอาหารอันเนี้ยซ้ำ
14: ด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างนึงอะเน
15: า
14: ะ
15: ด้วยเหตุผลว่าเอ้ยฉันชอบอ่ะแล้วฉันอยากจะกลับไปอีกอะไรเง
14: ี้
15: ยใช่ไหม
14: หลายที่นะที่ไปแล้วเราก็รู้สึกประทับใจบางที่มันเหมือนไม่มีอะไรนะพี่ต๊อกแต่ว่ามันเคยเป็นประสบการณ์ที่ดีของเราอะ
15: ถูกมันเป็นความประทับใจความทรงจำที่ดี
14: เป็นภาพจำอะ
15: ใช่ก็ทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาอยากกลับไปซ้ำก็เช่นเดียวกันแหละกับบ้านเราอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเขามาเขาเจออะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคอะประทับใจ
14: อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องสถานที่ก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องของคนก็ได
15: ้
14: อาหารก็ได้
15: บรรยากาศความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ย
14: หรือที่เห็นว่าบางทีประเทศเรามันร้อนทำไมฝรั่งชอบมาเที่ยวกันคือบางทีไปอยู่หนาวมากๆเนี่ยมันทรมานนะพี่ต๊อก
15: ไม่ไหว
14: บางทีหนีมาอยู่ร้อนมันอาจจะแบบใช้ชีวิตง่ายกว่าอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีความประทับใจของเขาแต่เมื่อกี้ฟัง10อันดับอ่
15: ะ
14: ที่โบชอบจริงชอบดานังนะ
15: อา
14: จจะไม่ได้นับญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นชอบไปทุกที่อยู่แล
15: ้
14: วแต่ดานังอ่ะใกล้บ้าน
15: ก็เป็นดานัง
14: ดานังอ่ะสวยเลยครับแล้วก็เป็นเมืองติดทะเลแล้วก็ของกินการเที่ยวไม่แพงเลยใช้รถสามล้อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมว่าคนเวียดนามน่ารักอาหารก็ทานง่ายขนาดผมเป็นคนทานยากนะผมว่าเวียดนามก็ยังมีของที่เรากินได้อ่ะ
15: พี่โบไม่ได้ทานยากเลยแต่แค่พี่โบอาจจะเลือกทานที่มันถูกจริตเรา
14: เนี่ยพี่สาวผมเข้าใจผมที่สุดใช่แต่ว่าดูแล้วมันก็ไม่ค่อยถูกจริตนะเนาะแต่ว่าเอาจริงก็กินได
15: ้
14: มันไม่ได้ยากแล้วผมเชื่อว่าถ้าคนไปเที่ยวทั่วไปเนี่ยเขาอร่อยกับอาหารเลยแหละ
15: เอางี้ถ้าพี่โบกินได้คุณผู้ฟังก็อยู่สบายแล
14: ้
15: ว
14: แรงจังเลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าใจกันไงแต่จริงนะอาหารที่แน่บอกว่าเขากินง่ายแล้วก็คนน่ารักของเตรียมเงินก็ไม่ต้องเตรียมไปเยอ
15: ะ
14: ผมรู้สึกว่าอาหารการกินทุกอย่างมันไม่ได้แพงมากด้วยครับกัวลาลัมเปอร์ก็สวยเคยไปถ่ายงานกับบ้านและสวนมาแล้วก็เมืองสวยเมืองเจริญอย่างที่แบบเราเข้าใจแล้วว่าที่มาเลเขาเจริญจริงๆอ่ะ
15: เจริญ
14: เขาเจริญเจริญแล้วเราเห็นเลยว่ามันเห็นชัดว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก้าวหน้าบางอย่างนะมันก็มีความล้ำหน้ากรุงเทพไปบ้างเหมือนกันน่าไปครับน่าไป
15: ก็หลายๆเมืองนะคุณผู้ฟังอาจจะไปมาแทบจะแบบครบทุกเมืองที่บอกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีบางเมืองน่าสนใจ
14: ใช่เป็นเมืองที่อาจจะไม่เคยคิดว่าจะไปแต่พอไปแล้วมันดีเหมือนกันเนาะ
15: ติดใจนะคะก็ขอให้มีความสุขกับทุกที่ที่เราไปก็แล้วกันนะคะรวมทั้งแบบนักท่องเที่ยวที่เขาแบบมาบ้านเราก็อยากจะให้เขามีความสุขกับการกลับมาซ้ำ
14: จริงแต่ผมเห็นคลิปบ่อยนะที่เป็นฝรั่งที่เขาทำคลิปว่ามาเมืองไทยแล้วแบบกลับบ้านไปร้องไห้อย่างเงี้ยกระเป๋าไม่เอาดีกว่าคือคิดถึงความเป็นไทยหลุดมาทีนึงก็คือคิดถึงบรรยากาศคิดถึงอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยครับผมไปดีกว่า
15: ไปเนาะ
14: ไปดีกว่าอยู่แล้วพูดอะไรก็ไม่รู้

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: มีคนสนุกกันเข้ามาแล้วนะฮะคุณกบพิกุลกับน้องสัตซีบอกทานง่ายค่ะแล้วก็หัวเราะนี่แรงมากนะฮะพิมพ์อย่างนี้เนี่ยพิมพ์หยาบๆไปเลยไม่เอาเราอย่าท้าทายชาวกินเวฟเพราะถ้าเราพูดไปเนี่ยเขาก็จะพิมพ์หยาบๆมาแล้วจริงขอโทษครับไม่เป็นไรครับน้อมรับไปเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนตอนนี้ฮะเข้ามาดูเวลาตอนนี้เที่ยงกับ8นาทีแล้วเราอยู่ด้วยกันชั่วโมงที่2นะครับอีก1ชั่วโมงสุดท้ายกับโบนะครับก่อนที่จะมาอยู่กันต่อกับพี่ยู่ช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย3ครับคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้เหมือนเดิมครับพูดคุยทักทายผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินได้เลยนะครับผมมาดูข้อความกันหน่อยสัตย์ศรีถามว่าพี่โบบริจาคเลือดไปเนี่ยพี่โบได้บริจาคสเต็มเซลล์ไหมคะหนูอยากลองบริจาคเหมือนกันก็ถ้าอยากบริจาคสเต็มเซลล์เนี่ยให้บอกกับพี่พยาบาลเขาได้เลยผมเคยบริจาคครั้งหรือ2ครั้งเนี่ยก็คือเหมือนมีคนใกล้ตัวที่เขาต้องการรับบริจาคสเต็มเซลล์นี่แหละก็เลยต้องไปลองดูคือเราผมจำไม่ได้ว่าทุกคนมันเหมือนจะมันสเต็มเซลล์มันอาจจะไม่ได้แมทกันได้ทุกคนนะฮะแต่ว่าก็ลองบริจาคไปดูว่าเราจะแมทกับเขาได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องบอกทางพี่พยาบาลเขาก่อนว่าเราเนี่ยขอเป็นบริจาคสเต็มเซลล์นะเขาก็จะมีวิธีการบริจาคอีกแบบนึงแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันอะไรยังไงนะเอาเลือดไปแล้วไปสกัดสเต็มเซลล์หรือว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งวิธีเลยจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าจำได้ว่าเคยบริจาคครั้งหรือ2ครั้งนี่แหละนะครับทุกคนบริจาคได้นะครับถ้าผ่านเกณฑ์เนาะน้ำหนักด้วยไม่มีโรคประจำตัวไม่ได้ไปสักไม่ได้ไปเจาะอะไรมาก่อนในช่วงเวลากี่เดือนกี่เดือนอย่างที่เขามีระบุไว้นะครับก็บริจาค กันได้ลองดูนะสัตย์ศรีก็เป็นอีกหนึ่งการบริจาคที่ดีนะเพราะจริงๆมันก็ยากนะการที่สเต็มเซลล์มันไม่ได้ว่าจะหาได้ง่ายๆเผื่อว่าบางคนเขาไม่สบายป่วยหรือว่าอุบัติเหตุหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยการจะขอรับบริจาคสเต็มเซลล์มันก็ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสเนี่ยไปบริจาคสเต็มเซลล์ไว้ก็เป็นอีกหนึ่งการทำบุญที่ดีนะแล้วก็เป็นการดูแลสุขภาพก็คือพอบริจาคเขาบอกว่ามันก็จะมีการถ่ายเลือดใหม่ร่างกายก็จะสร้างเม็ดเลือดใหม่อะไรอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นการรีเฟรชให้กับร่างกายอันนี้ได้ฟังคร่าวๆมานะครับถ้ารายละเอียดปรึกษาคุณหมอดีที่สุดนะครับมีคุณปันปันหรือปุนปุนเนี่ยบอกว่าดีเจพี่โบนั่งรอคุณแม่เข้าห้องผ่าตัดตั้งแต่เช้าแล้วจ้าแวะมาทักทายนะครับคุณปันปันสวัสดีด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอให้คุณแม่เนี่ยผ่าตัดสำเร็จผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีสุขภาพที่กลับมาแข็งแรงไวๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณปันปันหรือว่าคุณปุนปุนด้วยนะครับผมอ่ะชั่วโมงนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรอยากพูดคุยกับโบเนี่ยส่งมาได้ผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะครับส่งมาได้เลยนะฮะเปิดต้นชั่วโมงด้วยงานจากนนทนนท์ก่อนเลยนี่คือเพลงคำนั้นครับวันนี้อยู่ด้วยกันนะฮะย้ำกันอีกทีวันพุธที่9กันยายนแล้วนะครับผม

0: ีคนแจ้งมานะครับว่าตอนนี้อิ่มแล้วค่ะไปเดินย่อยก่อนดีกว่าอาจจะไปไหนเราไปด้วยสิฮะกินเบ็ดไปด้วยคุณมีประกาศไปเดินย่อยแล้วนะครับอ่ะส่วนเรื่องสเต็มเซลล์เมื่อสักครู่นี้ที่มีน้องก็ถามมาว่าเคยบริจาคสเต็มเซลล์หรือเปล่านะครับนี่คุณอัญชลีมาไขข้อข้องใจให้แล้วเขาบอกว่าการบริจาคสเต็มเซลล์ตอนไปบริจาคเลือดเนี่ยเป็นแค่การลงทะเบียนเฉยๆค่ะเหมือนเป็นการอนุญาตให้เอาเลือดเราเนี่ยไปตรวจถ้าบังเอิญเลือดเราเข้ากันได้กับผู้ป่วยที่ต้องการสเต็มเซลล์เนี่ยเขาจะติดต่อเรามาอีกทีค่ะเพราะว่าการบริจาคสเต็มเซลล์จริงๆคือการเจาะเอาไขกระดูกออกไปโอเคแปลว่าผมยังไม่เคยบริจาคแค่เหมือนกับว่าแสดงตัวว่าอยากจะบริจาคสเต็มเซลล์ก็คงจะเอาเลือดที่เราไปบริจาคเลือดนี่แหละเอาไปตรวจสอบนะครับว่าสามารถเข้ากับผู้ป่วยได้หรือเปล่าแต่ว่าผมก็ไม่เคยแบบไปเจาะไขกระดูกนะก็แปลว่ายังไม่เคยบริจาคสเต็มเซลล์เหมือนกันนะครับอ่ะใครที่เคยบริจาคแล้วยังไงอ่ะถ้ามีประสบการณ์ลองเล่ามาหน่อยสิว่ามันเจ็บไหมแล้วว่ามันต้องใช้แบบใช้ขั้นตอนอะไรวุ่นวายยุ่งยากยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะได้ข่าวว่าจริงๆแล้วเรื่องของสเต็มเซลล์เนี่ยจริงๆก็มีผู้ป่วยหลายคนเขาก็ต้องการกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับขอบคุณอัญชลีด้วยนะครับโอเคว่าในเรื่องของสุขภาพกันแล้วนะครับตอนนี้หมอเพื่อนก็มารออยู่แล้วด้วยจะมาให้คำปรึกษาด้านไหนยังไงลองไปฟังกันดูครับหมอเพื่อน
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
0: แปลกมากเลยอะหมอเพื่อนนั่งเครื่องบินไกลๆทีไรเนี่ยรู้สึกเหมือนไมเกรนมันขึ้นทุกทีเลยอะ
2: อาจจะเกิดจากการขาดน้ำได้นะคะพี่โบโดยเฉพาะในเที่ยวบินที่ใช้เวลานานหลายชั่วโมงจะรู้สึกผิวแห้งปากแห้งตาล้าและบางคนที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วก็อาจมีกำเริบขึ้นมาได้ค่ะทริปหน้าแนะนำให้ค่อยๆจิบน้ำตลอดระยะเวลาการเดินทางก็จะช่วยได้ค่ะพี่โบ
0: เฮ้ hey, เป็นห่วงเนอะไม่ได้ว่าอะไรหรอกเนอะ
2: แหมหนีเพื่อนไปเที่ยวไกลสักคนขอบโลกแบบนี้ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ายนี้แมวฟินต้องกินโน้น
1: นะ Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

มาถึงคัสเซ็ตคลับนะครับผมวันนี้เลือกงานของ Groove Rider มาฝากกันนะครับไม่น่าเชื่อนะ Groove Rider จากวันแรกซิงเกิลแรกมาถึงวันนี้เนี่ยเอาจริงก็ผ่านมา20กว่าปีแล้วนะคุณผู้ฟังครับและนี่ก็คือซิงเกิลแรกที่เราได้รู้จักกับ Groove Rider ฮะนี่คือฮอร์โมนครับผมสไตล์แบบดิสโก้แบบนี้นะฮะทำให้ตอนนั้นคนฟังเพลงเลยว่าตื่นตาตื่นใจกันเลยทีเดียวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวงที่เท่จนมาถึงปัจจุบันนี้ครับ

0: และนี่ก็คือฮอร์โมนนะครับงานจาก Roof Rider นะครับปล่อยออกมาในปี2544หรือว่า2001นั่นแหละในอัลบั้ม Discovery มาถึงวันนี้ก็24ปีแล้วครับ เดี๋ยวเราต้องลากันไปแล้วนะครับผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวอยู่กันต่อกับ DJ PU นะครับช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับโบได้อีกครั้งเนี่ยสัปดาห์หน้าเลยนะครับวันจันทร์อังคารแล้วก็พุธช่วง11โมงจนถึงบ่ายโมงแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆข้อความด้วยก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันนะครับอย่างที่บอกวันจันทร์11โมงและเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้ PU เขามาจัดเพลงเพราะๆต่อแล้วกันนะครับในช่วงต่อไปนะครับวันนี้โบลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: มีชีสอีกไหม
6: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
7: เน้นเ

กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: Love you, Papa.
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you, Mama. I love you, Papa. No, I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก่
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนLife Man.

0: เดต Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ไม่ว่าฝนตกหรือแดดออกผู้ชายคนนี้ก็พร้อมเสมอเพราะเสียงของชาวบ้านอยู่ที่ไหนจุดหมายก็อยู่ที่นั่น
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: ClubInspire Day
1: นักข่าวที่ไม่ได้เห็นแค่ปัญหาแต่อาสาไปช่วยถึงที่หนุ่มอนุวัฒน์แม้ชีวิตจะย้ายบ้านหลังใหม่แต่อุดมการจัดให้ยังคงเดิมพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Greenwave 106.5 FM Facebook Greenwave 1065และ YouTube A-Time
3: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: ลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามิน วิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก
1: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเธอเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: ศูนย
2: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน
5: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
6: Rigalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิ

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: Regal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์ให้ชอบ

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
0: ้ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เร่งรีบ
3: ต้องมี
4: เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิ
8: และอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
10: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
11: แก้ลมบำรุงหัวใจ
12: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
13: หรือละลายกับน้ำสูบ
14: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
15: อมแล้วชื่นใจ

0: ียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ line up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดย Yogurt Dutchy Probiotic กินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
2: ้บ่ายโมงแล้วนะคะสวัสดีค่ะดีเจสุดหล่อ
3: ผมไม่เจอพี่หลายวันนะ
2: เอ๊คิดถึงเหรอ
3: คิดถึงนะ จริงเวลามาทำงานแล้วไม่มีพี่นะเหมือนผมแบบมาทำงานแล้วแบบไม่มีแอร์พื้นอ่ะไม่สบาย
2: พูดแล้วก็คืออยากจะให้เขาพูดแล้วเราเขาก็ต้องมองหน้าเราด้วย คือเขาก็พูดปากเขาก็พูดไปเรื่อยแต่ว่าตาเขาดูจอดูอะไรของเขาไป
3: พี่ ผมต้องปรับนู่นปรับนี่เยอะแยะพี่ก็ฟังเสียงผมไปแหละ
2: ก็เดี๋ยวก็คือค่อยปรับก็ได้ไงมันต้องพูดแล้วมันต้องแบบต้องมองตาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันออกมาจากใจจริงของเขาว่าเฮ้ยเขาอยากเจอเราอะไรอย่างนี้เห็นไหมหันไปปรับคอมไปอันนู้นอันนี้อะไรอย่างงี้นะ
3: เวลาเรามีน้อยพี่
2: อ๋อเหรออ
3: ืมต้องใช้สอยอย่างประหยัด
2: โอ้นี่ขนาดใช้สอยประหยัดนะเนี่ย
3: ครับพี
2: ่ชั่วโมงนี้ติดตามกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงบุหรี่มือแรกก็ว่า ก็ว่าอันตรายแล้วนะคะบุหรี่มือ2ไม่เบานะหนักเหมือนกันมันมีผลการศึกษาชิ้นหนึ่งนะคะเผยแพร่ในวารสารการแพทย์ Lancet เขาบอกว่าประชากรมากกว่า 2,700 ล้านคนทั่วโลกรวมไปถึงเด็กเนี่ยนะคะสัมผัสกับควันบุหรี่มือ2ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเกือบ 1.7 ล้านคนนะคะในปี2566คือในจำนวนประชากรประมาณ 2,700 ล้านคนที่สัมผัสกับควันบุหรี่มือ2เป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง0ถึง14ปี700กว่าคนคือเขาบอกว่าคนที่อยู่ใกล้กับคนที่กำลังสูบบุหรี่นะคะจะได้รับทั้งควันข้างเคียงจากผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มันไหม้แล้วก็ควันบุหรี่ที่คนสูบอะพ่นออกมาซึ่งส่วนประกอบของควันข้างเคียงมันไม่ได้ผ่านการกรองไงมันก็ออกมาตรงๆเลยนะคะรวมถึงมีสารพิษแล้วก็สารก่อมะเร็งในปริมาณต่อหน่วยที่มันแบบเข้มข้นกว่านะถ้าเกิดว่าเทียบกับอากาศที่ผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยสูดดมเข้าไป
3: อ
2: ันตรายมาก
3: ใช่ไหม
2: เคยเห็นแบบว่า คุณพ่อบางคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อุ้มลูกแล้วเขาก็สูบบุหรี่ไปด้วยอ่ะ
3: เขาคิดอะไรอยู่อะ
2: ไม่รู้เหมือนกัน
3: เรื่องบุหรี่เนี่ยผมเพิ่งเจอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปตีแบตแล้วก็เลิกเล่นพอดีเสร็จประมาณทุ่มนึงอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บผมก็นั่งยืดเส้นอยู่ใช่ไห
2: ม
3: แล้วทีเนี้ยมันก็ติดกันเนี่ยมันจะเป็นที่ให้สูบบุหรี่ใช่ป่ะซึ่งมันก็ห่างกันประมาณสัก 7-8 เมตรอ่ะนะก็ไกลอยู่แต่ประเด็นคือเขาอยู่ต้นลมไงแล้ว
2: 7-8 เมตรแต่ถ้าเกิดว่าสูบบุหร
3: ี
2: ่มันไม่ได้ถือว่าไกลเลยนะ
3: ใช่คือเขาอะก็เข้าใจได้ว่าผมก็ไม่มั่นใจนะว่าตรงนั้นน่ะมันคือที่สูบบุหรี่หรือเปล่ามันเป็นเหมือนสวนอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยผมก็เฮ้ยกินบุหรี่จากไหนวะผมก็หาก็อ๋อเจอต้นตออยู่ตรงนู้นอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: ก็ลอยมา
3: ซึ่งมันไม่ได้รู้สึกไกลนะมันรู้สึกอยู่ใกล้ๆนี่แหละแต่พอมันต้นลมอ่ะ
2: ต้นลม
3: มันก็เต็มเราเลยไง
2: นั่นก็คือเราก็รับเข้าไปเต็มอ่ะ
3: โอ้หอมจังเลยคือมันก็เนี่ยเนาะนี่แหละบุหรี่มือสองคืออันนี้แหละ
2: นี่แหละ
3: ซึ่งคนสูบบางทีเขาก็ไม่รู้จริงๆว่าเอ้าของเราไปรบกวนคนอื่นหรออะไรเงี้ยก็เข้าใจ
2: เขาน่าจะรู้แหละ
3: อาจจะไม่รู้นะพี
2: ่หรอแต่ตอนนี้คุณพี่ต้องรู้แล้วล่ะ
3: ก็จะ
2: ต้องรู้ได้แล้ว
3: จะต้องมีวิธีไปบอกเขาไง
2: คุณพี่
3: เช่นเดินไปตบเขาอะไรเงี้ย
2: ใจเย็นๆ
3: ไม่ตบไหล่ตบไหล่เฉยพี่ครับ
2: เรายังต้องเจอกันเนาะเราจะไม่เจอกันวันนี้วันสุดท้ายนะ
3: ตบไหล่พี่ครับ
2: ตบไหล่นี่ก็มีเรื่องกันนะ
3: ตบเบาๆสิพี่ตบ
2: สกิดสกิด
3: สกิด
2: เพราะเราไปบอกว่าตบไหล่ปุ๊บปัญหามาเลยอ่ะ
3: โอเคสกิด
2: คุณพี
3: ่พี่
2: เบาๆเลย
3: พี่
2: คุณพี่กลิ่นมันลอยค่ะ
3: กลิ่นมันลอย
2: ค่ะคุณพี่แบบ
3: แล้วคือเขาบอกว่าแล้วจะให้ผมไปดูที่ไหนล่ะ
2: ก็ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงนี้ค่ะพี่เริ่มละไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้แล้ว
3: แต่คนไทยผมเชื่อว่
2: า
3: เป็นคนน่ารัก
2: หรอ
3: เออจริงๆเป็นคนน่ารักคือคุยอะไรแล้วอ่ะเขาเข้าใจจริงเอาจริงๆพี่เอาหัวเราะ
2: เนี่ย
3: จริงๆคนไทยแล้วเนี่ยน่ารักนะ
2: เห็นจะฆ่ากันตายมาเรื่องนี้มาเยอะแล้วนะ
3: ส่วนใหญ่
2: ส่วนใหญ่
3: ถ้าเกิดไปเจอส่วนน้อยก็ถือว่าโชคร้ายนิดนึง
2: อ
3: เออส่วนใหญ่น่ารักนะ
2: นะคะก็ถ้าเกิดว่าเขาแบบขอร้องหรือว่าอะไรอย่างงี้เราก็เคารพน
3: ิ
2: ดนึงละกัน
3: เพราะว่าบางทีผมเข้าใจได้ว่าเขาไม่รู้จริง
2: ๆ
3: ว่าเฮ้ย
2: แต่ถ้าเขารู้แล้วเขาแบบพยายามแบบว่า
3: ก็น่ารัก
2: หรือว่าหลบไปที่อื่นหรืออะไรแบบนี้หรือว่าไปสูบในที่ที่เขาแบบจัดเอาไว้ให้สำหรับสูบบุหรี่โดยเฉพาะ
3: ครับผม
2: นะเป็นห่วงน้องจัง
3: เป็นห่วงมันเหร
2: อช่วงหน้านะเดี๋ยวว่ากันต่อคุณผู้ฟังมีกรีนอัปเดตนะคะ
3: จ้ะ
4: Green News โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: เดี๋ยว
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่เต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิป
6: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
7: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
6: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
7: อืมจะชัวร์เหรอ
6: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
7: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี
8: ้ 1 2 3 go
9: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
11: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
12: โดย

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับโอ้มีคุณผู้ฟังเสนอธีมกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะบางคนก็บอกว่าธีม 9.9 มั้ยคะอ๋อวันนี้ 9.9 นะฮะนักช็อปทั้งหลายนะฮะเตรียมตัวดีๆนะครับเตรียมเงินดีๆนะฮะ 9.9 ระมัดระวังในการใช้จ่ายนิดนึงนะครับแหมบางทีโปรโมชั่นไอ้นั่นก็ถูกไอ้นี่ก็ถูกซื้อไปหมดสุดท้ายสิ้นเดือนโอ้ยกุมขมับนะฮะโปรโมชั่น 9.9 เพลงไหนเหมาะกับคุณอย่างนี้หรอเอาไหมล่ะได้คุณผู้ฟัง 9.9 นี้เพลงไหนเหมาะกับคุณส่งเข้ามานะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: มีคุณผู้ฟังส่งมาขอตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะครับเขาคิดถึงคอนเสิร์ตอัศนีวสานที่เพิ่งจบไปนะฮะก็เลยอยากให้เมดเล่กันสัก3เพลงเงี้ยอ่ะเดี๋ยวดูให้ช่วงคลาสสิกขับแล้วกันนะฮะเดี๋ยวดูให้นะจ๊ะยังไม่รับปากนะขอดูก่อน

ใครที่ได้ไปคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โตนะฮะอัศนีวสันนะฮะก็คงจะได้เจอกับแขกรับเชิญคนนี้นะฮะอ้อมสุนิสา

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับทิ้งท้ายกับเพลงใหม่ของเล็กรัชเมฆกันนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงเปิดตัวจากอัลบั้มใหม่เลยนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยเนื้อหานี่ดีมากๆครับคุณผู้ฟังกับเพลงกลางมหาสมุทรนะครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
6: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสงเวลาเดินไปข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาขอบฟลายเดย์มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
8: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: อัปเดตกันหน่อยนะคะมีเสียงเตือนมาเนาะจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะคะเขาพูดถึงไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมากนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มหมอกควันไฟป่ามันมีความเป็นพิษสูงถึงแม้ว่ากฎระเบียบในยุโรปและอเมริกาเหนือจะสามารถลดการปล่อยฝุ่น PM2.5 จากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคคมนาคมขนส่งแต่ว่าปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่มันเกิดจากไฟป่าเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นเร็วมากนะคะคือมลพิษเหล่านี้ยังไม่ได้รับการเฝ้าระวังที่เพียงพอถึงแม้ว่าจะมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างแล้วก็เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศก็ตามขณะเดียวกันนะคะเขาก็เตือนอย่างหนึ่งด้วยถึงความจำเป็นที่เราจะต้องมีนโยบายด้านคุณภาพอากาศและด้านสภาพภูมิอากาศที่มันเขาเรียกว่าสอดคล้องกันเพราะว่าทั้งสองประเด็นนี้เขาบอกว่ามันไม่สามารถที่จะแยกส่วนออกจากกันได้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหามันก็ต้องมาควบคู่ไปพร้อมๆกัน
10: ครับผม
9: หลังๆมาเราจะสังเกตว่าแบบหลายประเทศเนาะไฟป่าเกิดขึ้นเยอะมาก
10: ใช
9: ่หนักมากด้วย
10: จริง
9: ๆในแต่ละที่อ่ะนะคะอ่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังต้อนรับความสดชื่นกันหน่อยนะคะช่วงแบบปลายหน้าฝนแบบนี้นะคะกับตราฉลากทองค่ะเขามาชวนสายกินแล้วก็สายครีเอทีฟด้วยนะคะมาร่วมสนุกกันนะกับกิจกรรมประจำเดือนกันยายนนะคะท้าครีเอทดอกไม้หน้าฝนทอดกรอบกับตราฉลากทองค่ะชวนคุณผู้ฟังทุกคนนะคะมาเปิดไอเดียเมนูสร้างสรรค์กติกาง่ายๆเลยเพียงคุณบอกชื่อดอกไม้กินได้ในหน้าฝนที่อยากเอามาชุบแป้งทอดกรอบตราฉลากทอง พร้อมกับตั้งชื่อเมนูสุดครีเอทนะคะที่มีคำว่าฉลากทองอยู่ในชื่อเมนูด้วยแท็กเพื่อน2คนนะพร้อมกับติดแฮชแท็กด้วยนะคะแฮชแท็กตราแม่ครัวแฮชแท็กตราฉลากทองแล้วก็แฮชแท็กตราแม่ครัวฉลากทองจากนั้นก็กดไลค์แล้วก็แชร์โพสต์เป็นสาธารณะนะคะเท่านี้เองก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากตราแม่ครัวแล้วนะคะทั้งร่มตราแม่ครัวรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็ถุงผ้ารุ่นเบลล่าเลิฟสุดๆรวม5รางวัล นะคะมูลค่ากว่า 5,000 บาท อย่ารอช้านะคุณผู้ฟังเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage ตราแม่ครัวตั้งแต่วันที่9ถึง19กันยายนนี้เท่านั้นนะคะ
10: ค
9: มาร่วมครีเอทเมนูหน้าฝนไปกับแป้งทอดกรอบตราฉลากทองด้วยกันนะคะตอนนี้คุณฟังหลายคนอาจจะเริ่มคิดละดอกไม้กินได้ในหน้าฝน
10: ผมกำลังคิดอยู่เลยถ้าเป็นพี่อ่ะพี่นึกออกบ้างไหม
9: อันชันไหม
10: หรออันชันหรอดอกไม้ดอกไม้หรอที่กินได้นะ
9: ดอกเข็มอะไรอย่างงี้ปะได้ไหมกระทอดกรอบได้นะ
10: แล้วดอกไม้ไฟอ่ะ
9: ลองกินดูครีเอทเหมือนกันนะเราอ
10: ่
9: ะ
10: แต่ว่ากินไม่ได้เหรอ
9: โอเคอยู่นะกินได้ไหมไม่รู้แต่ว่าอยากให้น้องลองทอดดู
10: มันก็ปุ้งปังปุ้งปังในท้องไงพี่
9: อ้าก็ไม่ยากเลยเออราคาน่าจะอร่อย
10: นี่มีคุณผู้ฟังเสนอดอกสโน
9: หรอ
10: นี่ไง
9: ดอกสโนเป็นไงอ่ะ
10: ดอกสโนไม่รู้เหมือนกัน
9: เหรอ
10: เออเนี่ย
9: ไม่รู้ว่าน่าจะหลายดอก
10: แล้วหลายคนพิมพ์มาดอกสโนว์เหมือนกันเลยนะ
9: เหรอ
10: แสดงว่ากินได้
9: แสดงว่าจะเคยทำ
10: เออลองดู
9: ก็ไปลองดูไปครีเอทกันดูนะคะกับตราฉลากทองนะคะ
10: ครับผม
9: ช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงค่ะ
10: จ้ะ Green
8: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
1: มาคุณผู้ฟังลุยกันต่อชั่วโมงที่2นะครับมีคนขอเพลงนี้มานานแล้วนะนานแล้วแต่ว่าผมเพิ่งไปดูเพิ่งมานะครับเพิ่งมาแล้วนะครับกับเพลงใหม่ของ Proxy ที่เป็นไวรัลเลยนะฮะกับเพลงขี้แง

ธีมชั่วโมงนี้นะฮะผมนึกออกแล้วครับคุณผู้ฟังธีมชั่วโมงนี้นะเอาเป็นธีมเพลงที่ปากจำได้ดีกว่าหลายคนก็เอ้ยปากจำได้คือยังไงคะคือสมมุติเราเดินห้างอยู่นะคุณผู้ฟังแล้วเพลงเนี้ยเขาเปิดอยู่ตามห้างอ่ะบางทีเราไม่ได้คิดตามนะว่าเขาเปิดเพลงอะไรแต่ปากเราร้องตามได้เฉยเลยฟิลประมาณนี้อย่างเช่นเพลงเนี้ยผมเชื่อว่าแล้วคุณผู้ฟังเนี่ยเดินห้างอ่ะได้ยินเพลงเนี้ยพอถึงท่อนฮุกเนี่ยทุกคนก็อยู่ๆก็ร้องได้ขึ้นมาเฉยเลยใครนึกออกนะฮะเพลงประมาณนี้นะส่งเข้ามาครับ

คือผมไม่ได้โฟกัสนะฮะว่าต้องเป็นห้างอย่างเดียวนะครับคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าอ๋อเดินห้างเหรอครับไม่ใช่ครับคือที่ไหนก็ได้หรือเวลาคุณนั่งทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ก็ได้นะฮะเวลาที่ร้านเขาเปิดเพลงแบบสักเพลงนึงอ่ะขึ้นมาแล้วแบบอยู่ๆปากเราก็ร้องได้โดยที่แบบว่า

คุณผู้ฟังบอกโอ้ใช่เลยค่ะตอนแรกๆขึ้นมาก็ยังแบบเพลงอะไรนะนึกไม่ออกพอท่อนฮุกมาเท่านั้นแหละนะครับเห็นไหมล่ะนะบางเพลงเราก็ลืมนะว่าเอ๊ะเพลงอะไรนะเหมือนหลายเพลงไงพอฮุกมาปุ๊บอ๋อร้องได้เลยนะฮะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยก็เป็นอีกเพลงนะที่ท่อนฮุกมาทีไรเนี่ยก็ร้องได้ทุกทีนะฮะ

ส่วนบางเพลงนะฮะหลายคนก็บอกว่าเป็นท่อนจำตั้งแต่ตอนคำร้องแรกขึ้นเลยนะฮะเขาบอกอย่างเพลงเนี้ยคำร้องท่อนแรกนะฮะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ๋อเลยอ่ะอ๋อเลย

ีมชั่วโมงนี้นะจ๊ะคุณผู้ฟังชื่อธีมว่าเพลงที่ปากจำได้นะครับก็คือบางทีเนี่ยเราได้ยินเพลงนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้คิดนะหรือคิดไม่ออกด้วยซ้ำว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรของใครแต่ว่าปากเราเนี่ยร้องตามได้เฉยเลยนะฮะ

ฟังท่านไหนที่ฟังผ่านวิทยุนะฮะแล้วมีอาการแบบว่าเสียงเพลงขาดๆให้หายนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังแก้ไขเสานิดนึงนะฮะให้สูงขึ้นไปอีกนะฮะปรับแก้นิดนึงนะคุณผู้ฟังนะอาจจะมีสัญญาณขาดหายบ้างนะช่วงประมาณชั่วโมงนี้นะจ๊ะ

0: soundtrack
1: มีหนึ่งข้อความนะฮะเสนอเพลงนี้เข้ามานะครับคุณพรทิพย์นะครับ

0: ปิดเพลงพี่มาช่านะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าเมื่อวานเจอพี่มาช่าที่คอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์ด้วยค่ะสวยมากๆตัวจริงนะครับ
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน 106.5
0: Green Wave วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวทิ้งท้าย2เพลงนะครับกับธีมเพลงที่ปากจำได้นะครับบางเพลงเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้นึกอะเนาะว่าเพลงนี้เพลงของใครเพลงอะไรนะฮะแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยพอดนตรีขึ้นหรือว่าท่อนฮุกมาเนี่ยปากเราก็ร้องได้เฉยเลยครับคุณผู้ฟังวันนี้ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้จ้ะสวัสดีจ้ะ

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ถ้าเกิดง่วงระหว่างวันการงีบ20นาทีเนี่ยมันทำให้สมองตื่นตัวที่จริงเหรอฮะหมอเพื่อน
1: การงีบ20นาทีหรือ power nap จะช่วยรีเซ็ตสมองได้จากแคนเพราะร่างกายยังไม่เข้าสู่โหมดหลับลึกแต่เป็นช่วง theta wave ตื่นขึ้นมาแล้วร่างกายจะสดชื่นช่วยในเรื่องความจำระยะสั้นเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเยอะตื่นเช้าทุกวันแบบแคนเขาช่วยในเรื่องการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ด้วยนะแต่ถ้าคิดจะนอนต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้ด้วยนะจ๊ะแคนเพราะถ้านอนนานจนเกินไปเข้าสู่โหมดหลับลึกตื่นมาจะมึนหัวเบลอๆงงๆมาว่าเพื่อนไม่เตือนไม่ได้นะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: เร่งรีบตองนี
13: ้เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
3: Green Wave Share for Care Can to Care
2: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
4: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
2: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี 020-3-04545-1
3: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
1: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
5: มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green News ค่ะติดตามด้วยกันต่อค่ะตั้งแต่15ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะรัฐบาลสิงคโปร์เขาจะปรับขึ้นเบี้ยเลี้ยงรายเดือนของสมาชิกรัฐสภาค่ะจาก 13,750 ดอลลาร์สิงคโปร์เป็น 18,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็จะได้ขึ้นเงินเดือนครั้งเดียวสูงสุดไม่เกิน 9% โดยนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์ฟองได้ชี้แจงในสภานะคะว่าจำเป็นจะต้องปรับเงินเดือนเพื่อให้สิงคโปร์ยังคงสามารถดึงดูดคนเก่งเข้ามาเป็นผู้นำทางการเมืองได้ต่อไปโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชนที่มีรายได้สูงกว่ามากซึ่งการปรับเงินเดือนครั้งนี้เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระที่ทบทวนโครงสร้างเงินเดือนของผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็สมาชิกรัฐสภานะคะโดยรัฐบาลเห็นชอบข้อเสนอแล้วแต่ว่าจะทยอยปรับขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่เป็นระยะไม่ได้ปรับเต็มอัตราในทันทีค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังทุกวันนี้เนี่ยโลกมันหมุนเปลี่ยนไปเร็วมากเลยนะคะไหนจะเทคโนโลยีไหนจะสิ่งแวดล้อมไหนจะเทรนด์ใหม่ๆซึ่ง AI ทุกวันนี้เนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตมากขึ้นเริ่มทำแทนผู้คนได้หลายอย่างนะคะอย่างงานบางอาชีพที่เคยมั่นคงก็เริ่มกระสับกระส่ายละต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาอะไรๆก็เป็นไปได้หลายคนก็เลยเริ่มมองไกลกว่าแค่เรื่องงานและหันมาวางแผนอนาคตในระยะยาวมากขึ้นเพราะว่าการมีประกันชีวิตมันสำคัญมากๆนะคะครอบคลุมไปจนถึงเรื่องงานเรื่องเกษียณเรื่องสุขภาพกับซัมซุงประกันชีวิตค่ะประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลาด้วย Smart Advanced Protection Analysis และก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะพร้อมแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณที่สุดเลยค่ะ Smart ทุกโมเมนต์กับซัมซุงประกันชีวิตนะคะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามด้วยกันต้นชั่วโมงค่ะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
6: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

็นความเจ็บปวดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะเนาะในที่สุดแล้วคนที่อยู่ในกอดกับคนที่อยู่ในใจเอ๊ะทำไมเป็นคนละคนกันนะเครชันโดค่ะนี่คือความจริงในใจนะคะตามที่คุณขอไว้เลยฟรีแฮนด์เพลงยอดฮิตที่ Green Wave เมื่อถูกค้นพบสวัสดีคุณนะคะเจอกันรอบ2ละเมื่อเช้านี้เจอกันใน Green Morning Show และบ่าย3วันนี้ถึงแค่6โมงเย็นพี่อ้อยติดงานนะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันตรงนี้รับคุณกลับบ้านอยากฟังเพลงไหนก่อนถึงบ้านเลือกเลยค่ะส่งได้ในแอป A Time ฟังฟิน

0: เป็นเพลงแค่อัลบั้มเดียวค่ะแต่มีเพลงเพราะในอัลบั้มนี้เยอะมากและเป็นเพลงคุณภาพทั้งนั้นเลยงั้นจากกัมปานีวันนี้มีคนอยากฟังนักเดินทางแบบออริจินอลด้วยนะคะขอบคุณมากเลยในการเลือกเพลงและยังมีกำลังใจส่งให้อย่างต่อเนื่องช่วยนับถอยหลังวันท้อให้พี่อ้อยด้วยขอบคุณมากค่ะก็วันนี้ตื่นเต้นทีไรก็จะหยิบสคริปต์ขึ้นมาแล้วสคริปต์เนี่ยเขียนเองกับมือแต่ก็จะต้องเก็บเอาไว้ในกระเป๋าอะค่ะมันเหมือนเป็นความอุ่นใจประเภทหนึ่งวันนั้นเราเจอกันนะคะ2รอบนะบ่ายโมงและรอบ1ทุ่มค่ะมีคนถามมาเยอะเลยว่าโชว์ทั้งหมดมันจะอยู่ประมาณกี่ชั่วโมงรวมทั้งพี่อ้อยทอล์กด้วยรวมทั้งช่วงแขกรับเชิญรวมทั้งเพลงประกอบชีวิตด้วยจะอยู่ประมาณ3ชั่วโมงนิดๆค่ะวันนั้นเราเจอกันนะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มีเพลงใหม่จาก Fellow ค่ะโอ้โหเพลงหวานๆของเขาเยอะมากเลยนะคะมาถึงอีกเพลงนึงเวลาที่เราเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้แก่กันและกันวันหนึ่งความรักที่เกิดขึ้นจะเป็นความรักที่กำลังพอดีค่ะบางทีคำนี้พูดเหมือนง่ายนะคะแต่กว่าจะเจอคนที่พอดีก็ไม่ง่ายนะเพลงนี้ชื่อว่ารักที่พอดีง่ายจาก Fellow ค่ะลองฟังดู

0: ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีฉลองครบรอบ73ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์กับงานประมูลขายบ้านมือสองทอสองครั้งที่3
1: โหงานนี้โปรแรงมากครับพี่คุ้มลดสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด2ปี
2: เสาร์ที่19กันยายนนี้เริ่มลงทะเบียน 8:00 น.ที่ทอสสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ
3: ให้เราเป็นคู่คิดพาคุณก้าวสู่การเป็นเจ้าของบ้านที่สมบูรณ์แบบ Beyond Housing Bank
4: บ้านมือ2ทอสคุ้มค่าคู่ควรเป็นเจ้าของ
5: โทร026459005เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดส์

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมือมีมี่วิตา
3: วันชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมือ

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคารCIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: อบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
1: ์กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยถึงมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกิน

0: เบอร์มีกันซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์กันซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก

0: กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ้อ
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
4: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
5: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ท้ายกันแบบเงาๆเลยนะคะจริงๆเจ้าของเพลงเพลงนี้คนร้องคือน้องไอซ์สรัญญูแต่ว่าคนแต่งเพลงคือหนึ่งณรงค์วิทย์เตชะธนวัฒน์ค่ะเป็นเพื่อนๆกันนี่แหละแล้วก็วันนี้วันคล้ายวันเกิดของหนึ่งณรงค์วิทย์ด้วยมีความสุขมากๆนะคะเพื่อนคะขอให้ผลิตเพลงแต่งเพลงออกมาหวานๆใสๆเงาๆอีกเยอะแยะมากมายเขาแต่งเพลงเยอะมากนะคะรวมไปถึงเพลงประกอบละครหลายๆเรื่องด้วยปิดท้ายที่ไอซ์รันยูนั่งอ่านข้อความด้วยความชื่นใจนะคะอันนี้บอกว่ารุ่นพี่อ้อยไม่ต้องมีสคริปต์แล้วมั้งมีไว้ค่ะมีไว้นิดนึงเพราะเป็นเรื่องเล่ามันเยอะอะแล้วบังเอิญว่าช่วงเวลาที่เรามีกันอยู่พี่อ้อยอยากจะคัดสิ่งที่อยากจะคุยให้ฟังเต็มๆนะคะหวังไว้อย่างเดียวอยากให้ทุกเรื่องเป็นประโยชน์ต่อพวกเรามากที่สุดอันนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยครับทอล์คโชว์ครั้งนี้ผมไม่ได้มีโอกาสไปแต่ขอเป็นกำลังใจให้พี่นะพี่สามารถให้คำปรึกษาที่ใช้ได้จริงทุกยุคด้วยโอ้ขอบคุณค่ะจะรอเผื่อมีทอล์คโชว์รอบหน้านะครับต้องจัดที่พารากอนหรือ Impact ไม่เป็นไรค่ะ เจอกันแบบใกล้ๆอุ่นๆแบบนี้ดีแล้ว
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
2: ว้าว
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดมีชีวิตก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions and think why.
10: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
11: That's how we learn to think for ourselves
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
6: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
12: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: เวลาเดินไปข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาขับ Flyday มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Flyday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป

0: มาแล้วค่ะพี่อ้อย
1: มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่ไม่ได้คุยกันหลายวันเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เสียงดีขึ้นยังจ๊ะ
0: นิดหน่อย
1: โอเคเสียงดีขึ้นนิดหน่อยกลับมาถึงแป๊บนึง
0: ค่ะ
1: ฝุ่นตลบเลยค่ะห้องจัด
0: กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะ
1: วันนี้พวกเราก็คลุกฝุ่นกันนิดนึงเพราะว่ากำลังทำห้องจัดใหม่
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: ค่ะ
0: สูดเต็มที
1: ่เต็มที่ค่ะ
0: ตอนนี้ฝุ่นไม่มีแล้วนะคะลงอยู่ที่ปอดหมด
1: ค่ะก็เป็นดีเจคลุกฝุ่น
0: ดีเจคลุกฝุ่นเลย
1: สักนิดนึงนะคะผู้ประกาศคุกฝุ่น
0: นิดนึงนะคะอ่ะงบที่ตั้งเอาไว้นะคะล้มละลายไปกับโปร9เดือน9กันแล้วหรือยังคะ
1: วันนี้ตั้งสตินะคะบอกแล้วว่าต้องเป็นวันที่กระชากสติตัวเองหน่อย
0: พี่อ้อยพยายามจะตั้งสติแล้วอะค่ะ
1: เลข9
0: หนูหลุดตลอดเลยอะพี่
1: 0909เลข9หน้า9หลังเนี่ยแหละค่ะเงินก็9ออกด้วยเช่นเดียวกัน
0: 9ไวด้วยนะคะ
1: ถูกต้อง
0: วันนี้ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB เขาก็ออกมาโพสต์เตือนภัยประชาชนนะคะให้ระวังมิดกันหน่อยก็แล้วกันนะ
1: คะ
0: เขาก็ระบุข้อความเลยนะคะว่า 9.9 โปรพิเศษที่ใครๆต่างก็ไล่ล่ากดโค้ดเก็บคูปองนะคะเพื่อตามหาสินค้าลดราคาซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มิจฉาชีพก็พร้อมจัดโปรหลอกลวงในทุกรูปแบบเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าเจอ5โปรแบบนี้ให้ระวังเป็นพิเศษโปรถูกเกินจริงจนไม่น่าเป็นไปได
1: ้บางคนไม่ได้คิดถึงคำว่าเกินจริงคิดแค่ว่าโชคดีจังเราไม่ได้คิดว่าเกินจริงไหม
0: คิดสวนทางกันเลยนะคะ
1: เฮ้ยโชคดีมากเลยอ่ะ
0: หันราคาลงแบบเกินครึ่งเลยนะคะเขาจะสร้างเพจหรือร้านค้าปลอมก่อนที่จะล่อให้เรารีบโอนเงินแล้วสุดท้ายก็คือบล็อกทันทีเงียบหายนะคะโปรลับต้องกดลิงก์ด่วนอันนี้มักจะมาในรูปแบบของการส่ง SMS หรือข้อความอ้างว่าคุณได้รับคูปองได้รับสิทธิพิเศษแล้วก็แนบลิงก์ให้กดนะคะซึ่งลิงก์หรือว่าพวกเว็บไซต์เหล่านี้แหละอาจจะนำไปสู่การขโมยข้อมูลหรือว่าติดตั้งมัลแวร์นะคะแล้วก็โปรพิเศษแต่ต้องคุยนอกร้านจะมีการชวนออกจากแพลตฟอร์มเพื่อไปคุยผ่านแชทส่วนตัวแล้วก็ส่งเลขบัญชีให้คุณโอนเงินตรงนะคะก็เสี่ยงเงินเนาะแล้วก็ติดตามตัวได้ยากนะ
1: คะ
0: โปรแจกฟรีแต่ขอข้อมูลเพียบ
1: โอ้ให้กรอกนั่นกรอกนี
0: ่ใช่นะคะก็มีอาจจะมีข้อความส่งมาอ้างว่าคุณได้รับรางวัลหรือว่าได้ของฟรีแล้วก็ลวงให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งหลายทั้งแหล่นะคะแล้วก็อีกโปรหนึ่งโปรเซอร์ไพรส
1: ์
0: พัสดุมาส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะก็ลวงให้เราจ่ายค่าพัสดุถ้าเกิดว่าเราไม่ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็ฝากย้ำว่าก่อนช็อปก็เช็คกันหน่อยละกันเนา
1: ะ
0: เช็คร้านค้าเช็คลิงก์เช็คราคานะคะอย่าให้คำว่าเหลือเวลาอีก5 นาทีทำให้เราลืมใช้เวลาแค่1 นาทีเพื่อตรวจสอบก่อนนะคะ
1: พี่คะเช็คแล้วเดี๋ยวมันไม่ทันนะคะโปรมันหมดก่อน อันนี้ก็ไม่ได้นะคะให้คิดเสมอว่าเงินควรอยู่กับเรานาน
0: ๆหรือถ้ามันจะไม่ทันจริงๆก็คิดไหมว่าเออของอันนั้นมันอาจจะไม่เหมาะกับเราหรือเปล่า
1: เออให้คิดแบบนี้ไป
0: เราอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อกันและกัน
1: เออให้คติตัวเอง
0: ถ้ามันเป็นของเราอ่ะของเรายังไงก็จะต้องเป็นของเราอยู่วันยังค่ำ
1: เป็นไม่ได้ค่ะถ้าเราไม่จ่ายตังค์ มันจะเป็นเช่นนั้น น
0: ะ
1: ดึงสติไว้เยอะๆวันที่9เดือน9
0: ค่ะ

0: าชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ พี่อ้อย
3: เชื่อไหมว่าวันนี้มีหลายๆคนที่พูดว่าพี่อ้อยเล่นแบบเมื่อวานนี้ต่อเถอะคือเมื่อวานนี้ Playlist พี่อ้อยคือเพลงที่เรารักคือไม่ใช่แค่ชอบด้วยนะคะคืออย่างที่บอกค่ะไปดูคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โตอ่ะมันมีหลายๆเพลงที่แบบโอ้โหพอฟังแล้วรู้สึกว่าเรารักเพลงนี้จังเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าไหนลองมาดูซิเพลงที่เรารักของแต่ละคนคือเพลงอะไรเมื่อวานนี้เล่นไปแล้ววันนี้เล่นต่ออย่าให้เพลงซ้ำกับเมื่อวานนะคะเพลงที่ฟังแล้วแบบเรารักเพลงนี้มากๆบางทีนะไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ยินเพลงนี้ยังรู้สึกได้เลยว่าเรารักเพลงนี้จังหนึ่งในนั้นคือเพลงนี้ค่ะของคุณล่ะรักเพลงไหนที่สุดเลือกมา

0: างทีเราก็ต้องการคนคนนี้เหมือนกันนะคะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนไปทุกอะไรมาสุขอะไรมาหันกลับมาเขาจะอยู่ที่เดิมเสมอค่ะพี่อิงอชิตะปราโมทคุณส่งมาว่าเป็นเพลงหนึ่งที่คุณฟังแล้วรักมากมาก
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
0: คือนี่รอบสุดท้ายแล้วก็เป็นรอบส่งท้ายแล้วนะคะของพี่ป้อมพี่โตนะเป็น Farewell Concert นะคะเมื่อวานนี้เขาก็เปิดตัวแล้วว่าวันนี้เนี่ยจะได้เจอพี่ตู่จะได้เจอพี่หนุ่ยอัมพลรำพูนแล้วก็มีแขกเซอร์ไพรส์อีกโอ้โหบัตรนี่แบบผู้คนตามหากันให้ควักเลยค่ะไม่มีและหมดแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีโอกาสได้มีบัตรแล้วก็ไปดูในคอนเสิร์ตคงต้องดูสตรีมมิ่งเอานะ

ายๆคนพูดตรงกันค่ะว่าพี่ป้อมเป็นคนที่ร้องเพลงได้คุณภาพเหมือนเดิมเป๊ะจริงๆเลยมีบางคอมเมนต์ที่บอกว่าทำไมดูแล้วไม่เห็นเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายเลยไม่รู้เหมือนกันนะแค่เพลงลาก่อนแล้วพี่ป้อมพี่โตไม่ได้แบบแขวนกีตาร์แล้วเล่นอ่ะเขายืนร้องเพลงนั้นเฉยๆอ่ะเฮ้ยพี่น้ำตาซึมได้เลยนะคะเขาตั้งใจร้องเพลงลาก่อนให้พวกเราวันนี้ให้คุณช่วยกันเลือกค่ะเพลย์ลิสต์เพลงที่คุณรักมากมากนะคะอันนี้บอกว่าพี่อ้อยครับอยากขอเพลงนี้ให้คุณแม่ชอบเพลงนี้มากช่วงนี้แม่ทำงานหนักมากหนักจนผมกลัวแม่จะไม่สบายแต่แม่ดื้อมากผมว่าแม่ฟังอยู่พี่อ้อยช่วยบอกแม่ให้หน่อยได้ไหมครับว่าผมรักแม่นะอยากให้แม่รักษาสุขภาพบ้างแม่ไม่จำเป็นต้องทำงานหนักขนาดนี้ก็ได้ขอบคุณครับนี่คุณลูกชายฝากมาค่ะแม่ค่ะ

างทีการปล่อยเขาอาจจะทำให้เราเป็นอิสระก็ได้นะคะนี่คือป๊อปปองกูลค่ะอีกหนึ่งเพลงรักที่คุณเลือกมาบอกแล้วว่าวันนี้ให้เลือกแต่เพลงที่ตัวเองรักมากๆอันนี้บอกว่าเมื่อกี้เพลงคนสุดท้ายที่พี่อ้อยเลือกเป็นเพลงที่รักมากค่ะสามีเล่นดนตรีกลางคืนเขาจะร้องเพลงนี้แทบทุกครั้งที่หนูไปดูเขาเล่นและเขาจะพูดว่าเพลงหากินที่ร้องให้กับภรรยาครับโอ้โหนอกเหนือจะเป็นเพลงเพราะแล้วยังเป็นเพลงหวานด้วยสินั่นอีกหนึ่งเพลงที่คุณบอกว่ารักเหลือเกิน

0: ข้าใจเลยว่าทำไมเป็นเพลงที่คุณบอกว่ารักมากมันเป็นเพลงที่มันบอกถึงความเป็นจริงนะคะต่อให้เราเป็นคนไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แต่ถ้าเจอคนที่รักมากเราจะอยากดีขึ้นกว่านี้ค่ะ Big Ass กับคนไม่เอาทำ
1: โดย73ปีทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
0: มีความสุขไหมคะได้ฟังเพลงที่ตัวเองรักมากๆเนาะปิดท้ายที่เพลงนี้ค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Carek
2: ิจกรรมดีๆค่ะที่อยากจะให้คุณนะคะลดการที่จะเพิ่มขยะคือเข้าใจแหละว่าบางเรื่องมันอาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อเราแล้วแต่ก่อนจะไม่เป็นประโยชน์ต่อเราลองคิดต่อว่ายังสามารถเป็นประโยชน์ต่อใครหรือเปล่าขวดพลาสติกกล่องกระดาษหนังสือพิมพ์ขวดแก้วเศษโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าค่ะหลายประเภทสามารถส่งต่อเข้าสู่การรีไซเคิลได้นะกันยายน Green Wave ก็เลยชวนคุณลองสำรวจของที่บ้านค่ะอะไรที่ใช้แล้วแล้วเราไม่ได้ใช้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยนะแยกสิ่งที่รีไซเคิลได้ออกมาส่งผ่านพาร์ทเนอร์ของโครงการมูลค่าจากการรีไซเคิลทั้งหมดจะเข้าสู่การสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเพราะสิ่งที่กำลังจะกลายเป็นขยะของเราอาจเป็นมูลค่าความช่วยเหลือที่ส่งต่อให้คนอื่นได้ด้วย Green Wave Share for Care ค่ะ Can to Care มาร่วมเป็นเปลี่ยนสิ่งเล็กๆในบ้านให้กลายเป็น Care เป็นความใส่ใจที่มีความหมายไปด้วยกันนะคะโครงการดีๆแบบนี้แอบหวังว่าพวกเราให้ความร่วมมือกันอยู่แล้วล่ะ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
3: Green Wave
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
9: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
10: เด็กก็

0: ับอยู่ป่าป่า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป่าป่า No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB
9: ไม่ว่าฝนตกหรือแดดออกผู้ชายคนนี้ก็พร้อมเสมอเพราะเสียงของชาวบ้านอยู่ที่ไหนจุดหมายก็อยู่ที่นั่น
10: Club Inspire Day Club Inspire Day
11: Club Inspire Day
9: นักข่าวที่ไม่ได้เห็นแค่ปัญหาแต่อาสาไปช่วยถึงที่หนุ่มอนุวัฒน์แม้ชีวิตจะย้ายบ้านหลังใหม่แต่อุดมการจัดให้ยังคงเดิมพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
11: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
12: โอ้ยดูสิแขกรับเชิญพี่ป้อมพี่โต้มายืนอยู่ตรงเนี้ย
13: ไม่ต้องไปดูถึงฮอลเลยจ้า
12: ใช่ค่ะสุนิสาสุขพลสังพูดโกหกพี่อ้อยว่า พี่อ้อยสลับกรีนมอร์นิ่งหน่อยสิ จะไปพักผ่อนเมืองรอง
13: แรงมาก
14: พวกนี้ฉันต้องโดนอันด่า
13: ทำไมเธอโกหกอ่ะ
14: เธอเห็นว่าฉันได้รับคำด่าจากอันอ่ะ
13: ใช่ใช่ใช่
14: นางส่งข้อความมาด่าฉัน
13: ด่าเลยเหรอทำไมอันกล้าด่าเธอ
14: เธอใช่ฉันพูดออกมาหรือเปล่าว่านาง
12: ไม่ต้องพูดนี่แล้วเขาพูดหน้าไมค์เขาพูดหน้าไมค์ว่าอันได้ส่งข้อความไปด่าแล้วแต่ออกอากาศไม่ได้
14: ตอนนี้ฉันได้รับฉันหัวเราะอ่ะลากรอหนูยาวใช่ฉันถึงขั้นบอกว่าฉันได้รับสิทธิ์คำนี้จากเธอฉันตื่นเต้นจังเลย
12: เป็นคำศักดิ์สิทธิ์มากจากภูมิหน้าคุณพลินนะ
13: ปกติเขาจะไม่ได้ส่งอะไรไปด่า
14: ไม่
13: นะเห็นไหมล่ะ
14: ได้รับเกียรติเพราะว่าพอลงจากเวทีปุ๊บไม่เกินแค่กี่นาที
13: ค
14: นทางส่งมาว่าอะไรรู้ไหม
13: ว่า
14: เมืองรองบ้านเมืองนนบ้านหล่อนเลยยะ
13: อันนี้เป็นคำสุภาพใช่ปะ
14: อันนี้ยังไม่ได้อยู่ในวลีด่า
13: อ๋อ
14: ยังไม่อันนี้ประโยคลอย
13: ประโยคลอยเฉย
14: คำเดียวสั้นๆแต่มี
13: พูดลอยลอย
12: ใช่ใช่พูดลอยลอย
14: กระทบหูนอนหนูเต็มยาว
13: หูชาเลยไหมล่ะ
12: น้องก็เลยเป็นแขกสองรอบใช่ไหมคะวันนี้มีคนถามพี่อ้อยด้วยว่าพี่อ้อมจะไปอีกป่าวพี่บอกไม่แน่ใจไม่รู้แต่เห็นมาจัดรายการแล้วนะไม่น่าไป
13: มาอย่าง
12: น
13: ี้ไม่น่าไปแล้วค่ะ
14: ใช่ถ้าไปอันนั้นน่าจะเป็นดวงจิต
12: ส่งดวงจิตไป
13: เธอถอนจิตได
12: ้นะรอบสุดท้าย
14: รอบสุดท้ายคือรอบสุดท้ายแต่
12: ใช่ใช
14: ่กันนะคะความประทับใจก็ลากยาวต่อมาหน่อยเป็น9เดือน9
12: พอดี
13: โปรเชียเก้าเดือนเก้า
14: ใครจะกด F ของก็ต้องตั้งสติดีๆคอนเสิร์ตก็ต้องดูของก็ต้อง F
12: ถูกต้องค่ะ
13: เธอทำทีละอย่างเถอะ
12: เออนะทีละอย่างไม่งั้นจะเสียสติไปฟัง
13: คุณตั้งมาสิ
14: เอาแต่เมาส์ฉันจ้ะ
12: ได้เลยจ้ะเข้าข่าวจ้ะเข้าข่าว
14: ขอบคุณพี่อ้อยที่ให้ฉันสลับวันโดยที่เขาคิดว่าฉันไปเมืองรอง
12: ใช่พี่คิดว่าไปญี่ปุ่นด้วยซ้ำอ๋อ
13: ใช่ใช่ใช่ก็คิดเหมือนกันว่าน่าจะไปญี่ปุ่นหรือเปล่ากับบ้านกับ
12: บ้าน
13: แต่จริงเขากับบ้านนะเพราะว่าขึ้นเวทีก็เหมือนบ้านเขาแหละ
12: ตั้งแต่นี้ไม่ต้องไปถ้าอ้อมบอกว่าไปเมืองรองให้คิดว่านนทบุรี
13: นนทบุรี
12: นะคะตามนั้น
13: คิดว่าเป็นอิมแพกนะคะติดตามกันนะคุณผู้ฟังในขณะที่มีหลายๆประเทศนะคะเขาออกมาพูดถึงมาตรการจำกัดเรื่องของการใช้โซเชียลใช่ไหมคะ
12: แ
13: ต่ว่าที่เอสโตเนียค่ะประเทศแถบยุโรปเหนือมีรายงานว่าเขาเห็นต่างนะเขาก็ออกมาเรียกร้องให้สหภาพยุโร ปทบทวนแนวทางการควบคุมการใช้โซเชียลของเด็กก็คือเสนอให้จัดการที่แพลตฟอร์มมากกว่าการห้ามเด็กเข้าถึงแอปต่างๆนะคะคือเขาบอกว่าการออกแบบแพลตฟอร์มควรจะคำนึงถึงสิทธิ์แล้วก็ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กแล้วก็ควรจะทำให้สภาพแวดล้อมออนไลน์เนี่ยมันปลอดภัยขึ้นสำหรับคนที่ใช้งานทุกคนคือแทนที่คุณจะไปห้ามเด็กใช้แพลตฟอร์มคุณควรจะทำให้บริษัทเทคโนโลยีมีความรับผิดชอบมากขึ้น
12: ก็เห็นด้วย
13: แล้วก็ออกแบบระบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่าดูตอนนี้หลายๆประเทศอาจจะเน้นหนักไปที่เรื่องของการกำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับคนที่จะใช้โซเชียลมีเดียอย่างตอนนี้นะคะสภาพยุโรปก็เตรียมจะประกาศร่างกฎหมายนะคะจำกัดอายุคนที่ใช้โซเชียลฉบับใหม
12: ่
13: ในวันที่16กันยายนนี้นะคะเขาบอกว่าอาจจะกำหนดอายุขั้นต่ำเอาไว้ที่13หรือไม่ก็15ปี
12: ค่ะนะคือบางทีการบล็อกเลยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่อันนี้น่าจะเห็นด้วยหน่อยนะค
13: ื
12: ออย่างน้อยช่วยดูแล
13: ค่ะ
12: นะคะว่าแอปของเรานั้นก็คลีนพอสมควร
13: หรือเปล่าน
12: ะคะลองดูแต่บ้านเรายังไม่ค่อยมีมาตรการเรื่องนี้นะคะ
13: บ้านเราก็น่าจะต้อง
12: จะต้องมีอะไรบ้างแล้วนะ
13: จะต้องมีอะไรขึ้นมานิดนึงไหมเน
12: า
13: ะ
12: ค่ะช่วงนี้พอคุณพ่อคุณแม่บล็อกไม่อยู่หรอกค่ะรับรองไม่ทางเลย
13: ค่ะ
6: โดย The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

จริงๆหลายๆเพลงที่คุณส่งเอาไว้ในชั่วโมงที่แล้วนะคะเพลย์ลิสต์พี่อ้อยชั่วโมงที่แล้วเนี่ยบอกว่าเพลงไหนเป็นเพลงที่รักรักนะคะขอกันไว้รายชื่อเพลงยังล้นมาถึงชั่วโมงนี้เลยก็เลยเอามาเล่นต่อซะเลย

แต่ละเพลงนะคะบางทีมันมีความทรงจำซ่อนอยู่และมันมีคนบางคนอยู่ในนั้นด้วยอย่างชายคนหนึ่งเนี่ยคนที่ขอมาบอกว่าสามีใช้เพลงนี้จีบมา29ปีที่แล้วยังหวานเสมอต้นเสมอปลายใช่ไหมคะ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: วันนี้ขอเพลงกันมาหลากหลายมากเลยนะคะมีคนอยากฟัง Wasting Time ของ Tigger ด้วยได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะใส่ไว้ใน Smiley Request กันแล้วกันนะคะมีขอเพลงเก่ากันมาเยอะมากอยากฟังมาช่าวัฒนพานิชเพลงขอใครสักคนของลีโอพุทธก็เป็นเพลงที่รักมากสักครู่เดี๋ยวจัดให้ในคาสเซ็ตคลับนะคะแป๊บเดียว

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: มาถึง Smiley Request กันนะคะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะและเพลงนี้น่าจะเป็นอีกเพลงนึงที่ทำให้คุณฟังไปยิ้มไป

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: แม้ช่วงนี้นะคะอะไรก็ต้องเซฟทั้งนั้นแหละค่ะธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้คุณช่วยในการเซฟนี่แหละเซฟทั้งพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ค่ะให้คุณติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าและสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะคะกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกค่ะเริ่มต้นที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะคะกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25% ต่อปีค่ะวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีสมัครได้เลยค่ะที่ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570นะคะอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570ค่ะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ระยะเวลาไหนจะถึงก่อนนะคะลองดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะโทร GSB Contact Center1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
3: ต์ล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0%
7: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
3: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
2: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
3: อืมจะชัวร์เหรอ
2: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
3: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: วิธี Save Energy แบบ
1: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
2: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
3: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: ดี
10: คุณมีกลิ่นหืนไหม
9: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: ขั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
8: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
11: จากไรทิป
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนGreen
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ไว้ติดตามด้วยกันนะคะเวลาของ Green Update กับดินสุทธินาถทองชื่นสนามบินหลักในกรุงจาการ์ตาแล้วก็สนามบินอีกหลายแห่งของอินโดนีเซียทยอยกลับมาเปิดให้บริการแล้วนะคะหลังจากได้รับผลกระทบจากภูเขาไฟที่ปะทุอย่างรุนแรงเลยค่ะตั้งแต่วันที่5กันยายนที่ผ่านมาต้องยกเลิกเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวทั้งล่าช้าหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางมีผู้โดยสารตกค้างสะสมมากกว่า 340,000 คนค่ะขณะที่สำนักงานธรณีวิทยาของอินโดนีเซียก็ได้เตือนนะคะว่ายังมีโอกาสสูงที่ภูเขาไฟลูกนี้จะเกิดการปะทุซ้ำโดยอันตรายสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเศษหินภูเขาไฟเท่าภูเขาไฟนะคะที่อาจจะตกลงมาในปริมาณมากแล้วก็ความเป็นไปได้ที่จะเกิดทานลาวาไหลนะคะซึ่งอินโดนีเซียมีภูเขาไฟประมาณ500ลูกในจำนวนนี้127ลูกยังคงมีพลังแล้วก็เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด69ลูกผ่านเครือข่ายสถานีสังเกตการ74แห่งทั่วประเทศค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ค่ะเดินทางมาถึง EP 12แล้วนะคะแล้วก็เรื่องราวนี้กำลังเข้มข้นขึ้นทุกทีเมื่อความลับของแต่ละครอบครัวเริ่มถูกเปิดออกนะคะการแข่งขันของทางรุ่นแม่แล้วก็รุ่นลูกก็ยิ่งไม่มีใครยอมใครเลยค่ะใครที่ยังตามไม่ทันนะคะหรือว่าอยากจะย้อนเก็บตั้งแต่ต้นเปิดแอปวันดีแล้วดูต่อเนื่องกันได้เลยนะคะสมัครวันดีพรีเมียมดูย้อนหลังได้ครบทุกตอนแบบไม่สะดุดไม่มีโฆษณาคันค่ะวิมานอากาศออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา 2:30 นทางช่องวัน31นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถดูย้อนหลังได้ค่ะที่แอป 1D ที่เดียวเท่านั้นวิมานอากาศยิ่งดูยิ่งเข้าใกล้ความจริงแต่ความจริงที่รออยู่จะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าต้องไปดูกันค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
2: Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: Drive You Home วันนี้นะครับเฟียมาต่อรับช่วงจากพี่อ้อยนะครับแล้วก็วันนี้จะเจอกันแบบจนถึงแค่3ทุ่มเพราะมี Club Inspire Day ด้วยนะครับเจอกับพี่อนุวัฒน์จัดให้นะครับก็ติดตามฟังนะครับเบื้องหลังคนทำข่าวนี่เขามีเรื่องตื่นเต้นกันเยอะเลยจะได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังที่เขาไม่ได้พูดที่ไหนมาก่อนด้วยนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้และเย็นวันนี้เราเดินทางกลับบ้านกันครับก็มีDrive You Home นะครับมูลค่า 1,000 บาทมามอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับคนไหนที่อยากจะส่งเพลงเข้ามาเป็น DJ ร่วมกันกับเรานะครับส่งเพลงที่คุณคิดถึงมา1เพลงชื่อเล่นแล้วก็เบอร์โทรกลับเราจะได้โทรกลับไปหาคุณผู้ฟังได้นะครับเมื่อวานนี้หนีจากรายการไป1วันเพราะว่าหนีไปดูคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โตคือไม่ดูไม่ได้อะเป็นเลเจนด์ตัวจริงนะครับแล้วรู้สึกว่าโอ้โหไม่เสียดายเลยที่แบบชื่นชมแล้วก็ฟังเพลงพี่ๆเขามาทั้งชีวิตนะครับแล้วก็เป็นคอนหนึ่งที่เรารู้สึกดูแล้วสวยป่ะโหนี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆเหรอวันนี้ครับเป็นรอบวันสุดท้ายจริงๆที่ชดเชยจากวันที่2มานะครับที่เขาบอกว่ามีการเลื่อนนะครับแล้วก็ขยับมาวันนี้เห็นบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยส่วนใครที่ไม่ได้ไปดูคอนวันนี้เขาบอกมีไลฟ์สดพร้อมกันกับคนดูในฮอลล์ด้วย
2: สวัสดีครับ

เธอในแต่ละรอบก็น่ารักน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะครับทั้งเจฟทั้งพี่อ้อมทั้งพี่ปอดโอ้ได้ข่าวว่าวันนี้วันสุดท้ายจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับดูซิว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ที่แน่ๆเลยสิ่งหนึ่งที่พี่ชอบจากคอนเฟเวลเนี่ยอยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายของพี่ป้อมพี่โตในคราวนี้เนี่ยคือทุกเพลงที่เขาขึ้นนะครับก็จะขึ้นเครดิตของคนแต่งเพลงเนื้อร้องทำนองใครไปใครเป็นคนเรียบเรียงอะไรเงี้ยมันจะมีเครดิตขึ้นบนเพลงด้วยแล้วก็จะขึ้นชื่อเพลงขึ้นชื่ออัลบั้มด้วยว่ามาจากปีไหนปีไหนนะครับเหมือนเป็นการแบบให้เกียรติแบบทุกๆคนเลยที่ผ่านมาเป็นแชปเตอร์ที่เดินทางมาจนถึงวันนี้ได้นะครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นคอนที่มันยิ่งใหญ่มากๆมีคนถามว่าดูไลฟ์ที่ไหนก็ดูไลฟ์ตอน 1:00 น.นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ในเพจของหนีกรุงนะ

ว่าแทบจะเดินไม่ได้เลยเพราะตอนนี้สะรวนไปหมดแล้วเพลงสนุกมากเฟซอยู่เป็นเพื่อนครับตั้งแต่ชั่วโมงนี้นะจนถึงประมาณ3ทุ่มนะครับแล้วก็อย่าลืมเลือกเพลงมาด้วยนะเห็นแบบแดนซ์กันเพลินนะครับใส่เพลงที่อยากฟังชื่อเล่นของคุณระเบิดโทรกลับด้วย

จะมีเรื่องน่าเวียนหัวอยู่หลายๆเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตอนนี้นะฮะก็วันนี้ได้คุยกับแบบแม่ค้าแบบขายยาคูเนาะแบบสาวยาคูอะไรเงี้ยถามเขาว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้เขาบอกว่าขายไม่ค่อยดีค่ะไม่ดียังไงอ่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนขายได้แบบวันละเป็นพันขวดเดี๋ยวนี้ลดลงไม่ถึงวันละ500ขวดอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกโอ้มันลดลงเยอะมากเลยนะเขาบอกใช่สงสัยคนประหยัดเงินกันอยู่ในช่วงนี้

ฟังเพลงนี้แล้วอยากไปใต้เลยนะครับเพลงนี้แรงบันดาลใจมาจากกลิ่นอายจากภาคใต้ซึ่งโจอี้บอยแต่งเพลงนี้ให้กับพี่เบิร์ดธงชัยนั่นแหละ6:27 นครับขอบคุณที่ฝากเพลงพอเข้ามาด้วยนะครับมีหลายเพลงทยอยเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวกำลังจะตามหาผู้โชคดีนะครับว่าใครจะเป็นเจ้าของ Drive You Home ของเราในวันนี้นะครับปลายชั่วโมงเจอกัน

โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เวลาเดินไปข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาขอบฟลายเดย์มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน
2: Drive you home
3: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: มีคนบอกว่าไปดูคอนของพี่ป้อมพี่โตมาแล้วเจอพี่อ้อมเป็นแกสก็เลยอยากฟังเพลงนี้นะครับก็เปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ยังได้เจอพี่อ้อมสุนีอยู่เลยนะฮะก็ยังไปบอกเขาอยู่เลยว่าเนี่ยเมื่อวานขึ้นคอนเสิร์ตดีมากเลยนะไม่ได้อวยยศกันเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยทำดีแล้วแบบรู้สึกว่าเขาทำดีจังเลยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบเราควรชมเขาเพราะเรารู้ว่าเขาทำกันบ้านเยอะทำกันบ้านหนักอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยไปบอกเขาพี่อ้อมบอกโอ้ใช่ใช่ทำกันบ้านเยอะมากเลยแล้วคอนนี้มันมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับก็เล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังในคอนเสิร์ตก็ดูสนุกสนานดีมากๆแต่ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับเยี่ยมเลยครับเกสแต่ละคนนี่คือประทับใจร้องตามกันแบบทั้งฮอลล์สุดๆเลยวันนี้นะครับมาปลายชั่วโมงนี้ในDrive You Homeเรามีเพลงที่ฝากเข้ามาด้วยนะครับได้สิทธิ์เติมน้ำมันหรือไปเติมไฟฟ้าก็ได้ 1,000 บาทนะครับช่วงนี้ขอบคุณด้วยกับ Tip Up To My ครับรับบริการ Roadside นะครับฟรีที่ Tip Insure ครับแล้วก็ขอบคุณด้วยกับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้าน Point ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทและสายผู้โชคดีคุณ DJ New สวัสดีครับนิวครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณ DJ เป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างครับ
1: ตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ตื่นเต้น
1: ที่ตื่นเต้นสั่นไปหมดแล้วเนี่ย
0: แล้วทั้งวันวันนี้ทำอะไรมา
1: ก็ทำงานนะคะแต่ว่าปกติอ่ะคือเราก็จะส่งเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นไม่เคยได้
0: เป็นคนที่แบบลุ้นร่วมสนุกกันอยู่เป็นประจำขอบคุณมากเลยนะขอบคุณที่ไม่ท้อนะ
1: ไม่ท้อ
0: ใช่ถ้าเกิดว่าคนดูไม่ทิ้งเราก็ไม่ท้อนะ
1: ใช่ค่ะตื่นเต้นมากชีวิตไม่เคยถูกหวยไม่เคยมีโชคอะไรใด
0: ๆวันนี้ก็ถูกไปเลยไงแล้วก็ได้เพลงที่ตัวเองอยากฟังด้วยนะฮะ
1: โอ้ไม่ตื่นเต้น
0: เลือกเพลงได้แบบว่าเราใจมากเลยนะนิว
1: ไม่ค่ะตอนแรกอ่ะคือมาเจอปกติจะฟังพี่อ้อยไงพี่อ้อยเขาก็จะมาซึ้งๆวันนี้ก็แบบโอ้มันตลกมันแบบสนุกสนานมาเราก็เลยตอนแรกเราก็เลยเปลี่ยนเพลงเอาให้เขาตีมละกัน
0: ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดีเจนิวเสนอเพลงอะไรนะครับ
1: วัดใจค่ะ
0: จากซิลิโฟส
1: ใช่จ้ะ
0: ตรงนี้ต้องวัดใจอะไรอยู่บ้างในชีวิต
1: กำลังวัดกับใครคนหนึ่งอยู่ค่ะ
0: ก็ดีมันสนุกตรงที่ได้ลุ้นนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะครับคุณนิว

0: ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
2: กอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์ว้าวกอบกรอบกอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ Legalize อาหารหมาแมวเคยพรีเมียม Legalize แค่เปิดก็ว้าว
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: กรอบเคียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
0: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ TEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา TEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
4: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: มาเจอเซนันเดชาลอนามุซึมซึมไม่ต้องเฮลทับพี่ดาวันไหน
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสคาราใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเลยไม่ต้องพูดเลยออเดอร
5: ์โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
7: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ File and File
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบUp to you ทิป up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เร่งรีบ
11: ต้องมี
10: เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
12: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
13: All well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
14: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
15: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
16: เจ็บคอ
15: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
17: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
14: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
15: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
16: เจ็บคอ
15: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
18: ไม่ว่าฝนตกหรือแดดออกผู้ชายคนนี้ก็พร้อมเสมอเพราะเสียงของชาวบ้านอยู่ที่ไหนจุดหมายก็อยู่ที่นั่น
19: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: ClubInspired.
18: นักข่าวที่ไม่ได้เห็นแค่ปัญหาแต่อาสาไปช่วยถึงที่หนุ่มอนุวัฒน์แม้ชีวิตจะย้ายบ้านหลังใหม่แต่อุดมการจัดให้ยังคงเดิมพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ

0: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับพิมพ์สุทธินาถทองชื่นในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังคะก็บอกว่าภาวะชะงักงันในช่องแคบฮอร์มุสอาจจะส่งผลให้กลุ่มธุรกิจ SME หลุดออกจากห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งจะเพิ่มการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็บั่นทอนความยืดหยุ่นของการค้าระหว่างประเทศซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 90% ของธุรกิจทั่วโลก 70% ของการจ้างงานและ 50% ของ GDP ของโลกค่ะโดยภาวะชะงักงันในช่องแคบฮอร์มุสอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบจากการกีดกัน SME นะคะซึ่งเป็นบริษัทขนาดย่อมซึ่งก็อาจจะถูกบังคับเนี่ยนะคะให้ลดระดับการผลิตชะลอการลงทุนหรือออกจากห่วงโซ่ถึงแม้ว่าปริมาณการค้าโดยรวมจะมีแนวโน้มดีขึ้นก็ตามแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ก็สะท้อนให้เห็นแล้วนะคะในราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นปริมาณขนส่งทางเรือลดลงต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ SME ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามได้เหมือนเดิมเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

ทุ่ม13นาทีนะครับมาเจอกันชั่วโมงนี้นะครับขอบคุณที่ฝากเพลงพรอนเข้ามาด้วยนะครับมีหลายข้อความส่งเข้ามามอนิเตอร์รายการอยู่ตลอดเวลาขอบคุณมากๆเลยชั่วโมงนี้ครับเลือกเพลงพรอนกันต่อครับใครคิดถึงเพลงไหนส่งข้อความมาบอกกันได้ทักทายมาได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินนะครับ

60 miles นะครับแต่นี้หากฉันตายแล้วก็ก่อนอันนี้มีหลุมอากาศจากปามี่ด้วยนะครับชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าคืนนี้เราอยู่ด้วยกันสั้นๆแล้วเดี๋ยวจะมี Club Inspire Day ในคืนนี้ด้วยนะครับฝากเพลงเพราะกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าวันนี้อากาศร้อนมากจริงร้อนอยู่หลายที่อยู่แต่อย่างน้อยก็ยังมีเพลงเย็นๆให้เราฟังแล้วรู้สึกสบายใจได้นะครับซิงเกิลใหม่จาก Yesterday มาฝากกันที่ปลอดภัยครับ

0: บางคนเลือกที่จะมีความสุขอยู่ในความทรงจำเดิมๆนะครับแต่บางคนเรียกสิ่งนั้นว่ากรงขังความทรงจำด้วยเช่นเดียวกันแต่นี้ห้องเดิมจากพี่ตินานะครับก่อนหน้านี้มีความลับจากพี่ลูกน้ำบาวเดนนะครับพาเมล่าบาวเดนนั่นเองนะครับแล้วก็มีพูดไม่ออกจากยายาหญิงมาฝากกันด้วยในชั่วโมงนี้ Good Newsฝากกดนิวส์ไปชั่วโมงนี้ด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของการวางแผนในอนาคตบางทีถ้าเกิดว่าเราโสดเนี่ยวางแผนคนเดียวก็เป็นแบบหนึ่งถ้าเกิดว่าต้องดูแลคนอื่นด้วยอย่างเช่นดูแลครอบครัวมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับทีนี้พอชีวิตเคลื่อนตัวอย่างเช่นสำหรับคนที่มีชีวิตคู่เรามีแฟนเสร็จแล้วปุ๊บก็มีลูกเพราะฉะนั้นโอ้โหทิศทางในการเดินของครอบครัวมันแตกต่างจากตอนที่ไม่มีลูกเยอะเหลือเกินนะครับทุกๆความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะการใช้ชีวิตมันมีความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบนะครับพอรูปแบบชีวิตเปลี่ยนไปรูปแบบของความเสี่ยงก็เปลี่ยนไปด้วยต้องมีการคำนวณแล้วก็วางแผนกันใหม่ครับอะไรที่ไม่เคยอยู่ในเรดาร์เราเลยไม่เคยอยู่ในสายตาเลยบางทีเนี่ยก็จะเป็นจะต้องเข้ามาอยู่ในการจับตาดูของเราอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยการวางแผนชีวิตจึงมีความสำคัญอย่างการมีประกันชีวิตตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากครับซัมซุงประกันชีวิตชวนคุณคิดนะครับเรื่องของการวางแผนชีวิตกับซัมซุงประกันชีวิตครับประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณให้คุณใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลากับ Smart Advanced Protection Analysis นะครับที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณในแต่ละช่วงวัยได้นะครับพร้อมกับแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณที่สุดสมาร์ททุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิต
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้พี่หวีผมที่ไรอ่ะผมมาติดหวีเยอะขึ้นทุกวันเลยอ่ะน้องหมอ
1: ไม่ต้องกังวลค่ะพี่อ้อยผมร่วงก็คือเรื่องปกติผมคนเราร่วงตามธรรมชาติได้50-100เส้นต่อวันค่ะเพราะผู้หญิงมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นผมก็เลยเส้นเล็กลงขึ้นใหม่ก็ช้าผมมีบางบริเวณกลางศีรษะปัจจัยมีหลากหลายค่ะทั้งความเครียดนอนน้อยลดน้ำหนักผิดวิธีขาดธาตุเหล็กโปรตีนสังกะสีหรืออาจเป็นโรคที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยถ้าผมร่วงเยอะผิดปกติ 2-3 เดือนขึ้นไปควรที่จะรีบพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: ขอบคุณข้อความด้วยนะครับส่งเข้ามาบอกว่าต้องเปิดแอปมาบอกเลยว่าเพลงเพราะมากแล้วก็เป็นเพลงแบบว่าเทสเดียวกันอารมณ์ต่อเนื่องมากเพลงมันดีจังอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆเลยครับ
3: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
7: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
8: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
7: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
8: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
7: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
9: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
7: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
10: สวัสดีครับผมบิลกินนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกินแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
11: แชมเปี้ยน
12: โคลสอัพช็อต
1: าการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: IF วันนี้พี่จะผอมแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆชาๆแบบซีดสักหนึ่ง
4: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
3: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็นมิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
5: โดย

0: ายเชฟ
1: คอนเน็กสู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
6: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
5: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งานVolvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
6: อืมจะชัวร์เหรอ
5: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
6: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
7: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์หรือฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
8: ร่วมโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
9: 1 2 3 go
10: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
11: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
12: วิธี Save Energy แบบ
13: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
14: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือ2ได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
13: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
14: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
15: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับนานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
16: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
15: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
16: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
17: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
17: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
18: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับดิฉันสุทินาทองชื่นที่กรุงออตตาวาเมืองหลวงของแคนาดามีคาเฟ่แห่งหนึ่งค่ะเขาเปลี่ยนเมนูกาแฟอเมริกาโน่ที่จำหน่ายในร้านให้เป็นเมนูแคนาเดียโน่ค่ะโดยทางร้านบอกว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเพื่อแสดงออกถึงการร่วมต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากการที่ทรัมป์เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่ต่างๆให้เป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐไปซะทั้งหมดอย่างเช่นการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนตาริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาแต่ว่าการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบแห่งนี้ก็มีผลบังคับใช้เฉพาะหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐเท่านั้นนะคะไม่มีผลผูกพันต่อการเรียกชื่อของแคนาดาองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นๆค่ะเราเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: 백플릭 초갑테니 I've got you. ตอนนี้มีเศษด้วยนะครับจากตินแล้วก็เอิร์ธพัทรวีแล้วก็มีเพลงเดี่ยวจากเอิร์ธมาฝากกันด้วยเป็นฉันที่คิดผิดไปนะครับมีดาวนำทางจาก Loser Pop ด้วยเพลงเพราะอีกแบบหนึ่งมีหลากหลายกลิ่นหลากหลายสไตล
1: ์โดย73ปีทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: พี่เบิร์ดธงชัยครับไม่อาจอย่างรู้แล้วก็ไม่มีคำตอบด้วยจากนูโวมาฝากกันก่อนหน้านี้นะครับ
0: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ดูใจคนดูใจแมวคานิว่าม
1: ีเพลงพร้อมมาฝากกันเยอะเลยนะครับวันนี้ครับหลายคนยังไม่ได้ดูแบบฟูลโชว์ตามไปดูได้ใน YouTube ช่องเอทานนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาฟังเป็นเพลงที่เราตัดมาแยกให้ฟังใน Green Wave เนี่ยในวิทยุเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะแต่ละแทร็กนี่ก็มีเสน่ห์ไม่แพ้กันนะครับแต่ละเพลงที่เลือกขึ้นมาเนี่ยเขามีความตั้งใจทั้งนั้นมีที่มาที่ไปอย่างเพลงนี้ Bogie Lion ก็หยิบเพลงของ Fahrenheit กลับมา cover ใหม่แล้วก็จะทิ้งท้ายช่วงนี้ด้วย cover ในเพลงจาก Bogie Lion นะครับก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับจากการฟังเพลงแล้วเดี๋ยวไปชั่วโมงหน้ากับ Club Inspire Day และพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ตามเวลาปกติทิ้งท้ายด้วย Bogie Lion ครับกับผิด

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน
2: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
3: แค่10 บาท

0: เมื่อความแค้นระหว่าง2ตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
1: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
2: เครียดขนาดนั้นเลยเหรอ
3: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
0: สุรักต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลียต
3: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
0: ขอแนะนำมิงมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤษตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไบรท์นรพัฒน์จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
4: Love your mama Love your papa
5: เมื่อมีอาการไอ
4: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
5: ลองร้องอีกรอบนึง
4: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
5: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
6: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
7: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
8: ไม่ว่าฝนตกหรือแดดออกผู้ชายคนนี้ก็พร้อมเสมอเพราะเสียงของชาวบ้านอยู่ที่ไหนจุดหมายก็อยู่ที่นั่น
9: Club Inspire Day Club Inspire Day
10: Club Inspire Day
8: นักข่าวที่ไม่ได้เห็นแค่ปัญหาแต่อาสาไปช่วยถึงที่หนุ่มอนุวัฒน์แม้ชีวิตจะย้ายบ้านหลังใหม่แต่อุดมการจัดให้ยังคงเดิมพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
10: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
11: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News นะคะกับทินสุที่น่าทองชื่นกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นค่ะเตรียมทดลองใช้ระบบ GPS ติดตามคนที่ทำความผิดทางเพศที่ได้รับการพักโทษอย่างเร็วที่สุดในปี2570ค่ะซึ่งจะช่วยให้พนักงานคุมประพฤติสังเกตเห็นสัญญาณเตือนถึงพฤติกรรมแล้วก็ให้คำแนะนำที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ไปทำผิดซ้ำโครงการทดลองนี้นะคะจะเปิดรับเฉพาะคนที่ได้รับการพักการลงโทษที่ยินยอมเท่านั้นซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมจะพิจารณาคัดเลือกฐานความผิดทางเพศที่จะนำมาใช้ในการทดลองถ้าระบบนี้ช่วยป้องกันการทำผิดซ้ำได้จริงทางกระทรวงก็อาจจะพิจารณากำหนดให้การติดตั้งอุปกรณ์ที่ว่านี้เนี่ยเป็นข้อบังคับแล้วก็จะขยายขอบเขตไปใช้กับคดีความผิดอื่นๆต่อไปค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะผู้ที่ได้รับการพักโทษต้องไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติตามนัดแล้วก็แจ้งรายละเอียดชีวิตประจำวันตามความเป็นจริงถ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจจะถูกสั่งเพิกถอนพักการลงโทษได้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงติดตามกันต่อกับเวลาของ Green Update นะคะ
9: Green News
10: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
9: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
12: ช่องเจ็ดเนี่ยเหมือนบ้านที่อบอุ่นหลังหนึ่งเลยล่ะ
13: อะไรคือจุดที่ทำให้เราตัดสินใจจะเดินออกจากสุดยอดของคอมฟอร์ตโซนถึงขนาดที่เรียกว่าบ้าน
12: จริงๆไม่มีใครที่จะออกจากช่องเจ็ดนะเราเคยคุยกับผู้ใหญ่ว่าเฮ้ยรู้สึกว่าตรงนี้สำหรับผมอะช่วยแก้ตรงนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมผลปรากฏว่าผู้ใหญ่บอกไม่ได้อาจจะพูดตรงๆยังไงอยู่ช่องเจ็ดอะเราทำงานในอาชีพนี้ยันตายได้ยันแก่ได้เขาไม่มีทางเอาเราออก
13: อ๋อ
12: ใช่ครับเวลาคนมาบอกเราว่าเฮ้ยอกตัญญูอกตัญญูเราก็รู้สึกเจ็บนะเพราะว่าสิ่งที่เราทำเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อกตัญญูมันมีไอทีวีนี่แหละไอทีวีทำสารคดีแต่ตัวเองไม่ได้เรียนข่าวก็ทำสารคดีคิดว่าสารคดีน่าจะโอเคไหมฉันก็ไปทำอะไรรู้ไหมแรงไอทีวีตอนนั้นแอบถ่ายเซ็กในโรงหนังว่ะปลอมตัวอ๋อปลอมตัว
13: ผมไม่ได้ได้ค่าอินฟลูนะฮะแต่ว่ามันไม่มีระบบบรรณาธิการตรงนั้นเข้าใจไหมแล้วบางครั้งเขาไม่ต้องไปชอบอะไรเลยอ่ะ
12: ผมถึงบอกว่าเฮ้ยบางทีคนน่ะเขาก็จะเลือก ในตลาดตอนนี้อินฟูเยอะมากนะใครก็เป็นนักข่าวได้แม้กระทั่งชาวบ้านแต่ถามว่าชาวบ้านเขาก็จะเลือกที่จะฟังไม่ได้ฟังทั้งหมดเราเห็นความสูญเสียอย่างเงี้ยสมมติทหารเราอย่างเงี้ยสูญเสียเฮ้ยเบรกอารมณ์ก่อนเฮ้ยเบรกไม่ได้ว่ะเดี๋ยวกูร้องพอหันไปสีทุพังนั่งเช็ดน้ำตาแล้วร้องทั้งที่ทีมงานข้างหลังก็คือแบบเฮ้ยเอาไงดีจะแก้ปัญหายังไงดีกูรู้ไหมว่าทุกวันนี้ผมต้องมานั่งตอบข่าวปลอม AI ทำเนียนมากนะทุกวันนี
13: ้
12: รัฐบาลต้องลงมาดูว่าเฮ้ยไอแพลตฟอร์มโซเชียลแบบนี้จะทำยังไงแต่ก็คาดหวังก็ได้เท่านั้นเพราะของรัฐบาลยังปลอมเลยคุณอยากเป็น AE คุณอยากเป็นทำรายการคุณอยากจะเป็นภาพยนตร์คุณรักและคุณตั้งใจและไอ้ความรักความตั้งใจของคุณน่ะมันจะทำให้คุณมีแสงขึ้นมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปหาแสงแล้วมันจะปรากฏตัวตนที่ชัดเจนของคุณแล้วคนจะชอบคุณ
14: Club Inspire Day Club Inspire Day
10: Club Inspire Day โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
13: กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ Club Inspire Day ในทุกๆวันพุธนะครับ3ทุ่มถึง4ทุ่มในทุกๆช่องทางของ Green Wave นะครับรวมถึง YouTube ของ A-Time ด้วยเช่นกันนะครับกับอั๋นนะฮะแล้วก็แขกรับเชิญคนพิเศษครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนในสายข่าว นะครับแล้วเราก็มักจะเจอกันตามรายการเนาะเราไม่ได้เป็นเพื่อนแบบนัดกินข้าวอะไรเงี้ยนะฮะ อีกอย่างนึงเขาคงไม่นัดผมหรอกเพราะว่าเขาน่าจะไปนัดเด็กของเขามากกว่า เอ้ยคุยกันเรื่องอะไรเนี่ย
12: ให้เวลากับเด็กมากกว่า
13: เสียงของเขามาแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นต้องแนะนำเลยไม่มีใครไม่รู้จักแล้วแหละขนาดนี้นะวันนี้ชื่อเสียงเรียงนามข่าวลงข่าวลือสารพัดแซวแซวนะครับอ่ะต้อนรับครับคุณหนุ่มอนุวัฒน์หรือว่าอนุวัฒน์จัดให้นี่แหละสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับเพื่อน
13: สวัสดีครับเพื่อนด้วย
12: สวัสดี FC เพื่อนๆด้วย
13: อยู่ที่ Green Wave
12: จริงๆนะบอกอย่างหนึ่งได้ไห
13: ม
12: เป็นรายการที่ไม่รู้เลยจะมาถามอะไรบ้าง
13: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าผมไม่ได้อันไม่ได้รู้สึกว่าแบบต้องตั้งใจมาแบบหล่อตั้งใจมาคมต
12: ั้
13: งใจมาอินสปาย
12: แต่บอกว่าใครรู้ป่ะบอกกับทีมงานบอกว่าอ๋อหนูเขียนอะไรมาเดี๋ยวอ่านเขาก็เปลี่ยนหมดแล้วครับเขาเป็นคนนอกบทอยู่แล้วไม่เป็นไรเอามาเจอกันก็ถือว่าไม่ได้เจอกันนานกันเน
13: า
12: ะ
13: นาน
12: ๆ
13: นี่ชมหรือด่าเนี่ยที่บอกว่าถามไปมาก็เปลี่ยน
12: ไปแต่เมืองนอกพาลูกไปเที่ยวเป็นวันครอบครัวดูแล้วชีวิตน่าอิจฉาเนาะ
13: ทุกคนเห็นไหมฮะว่าเขาน่ากลัว
12: โอ้ยน่ากลัวไม่น่ากลัวครับ
13: ย้อนกลับไปสักนิดนึงเดี๋ยว
12: ย้อนอ่ะ
13: อันนี้เข้ารายการแล้วนะ
12: อย่าย้อนอะไรย้อนอายุหรอหรือว่า
13: จริงๆย้อนอายุย้อนกลับไปจริงๆแล้วอ่ะอยากรู้ว่าเราณวันนี้ถ้าพูดถึงอนุวัฒน์น่ะหนุ่มอนุวัฒน์น่ะเป็นคนข่าวแบบเป็นคนข่าวในทุกมิติอันเชื่อว่าเรารู้สึกแบบนั้นและสิ่งที่เราเห็นเราก็จะรู้สึกว่าโอเคเราเห็นคุณออกกำลังกายคุณถอดเสื้อโชว์กล้ามอะไรเงี้ยแต่ไม่ว่าจะยังไงอ่ะมิติของความเป็นอนุวัฒน์น่ะมันเป็นภาพของคนข่าวแบบแท้ๆเลยอันเนี้ยทำข่าวนะแต
12: ่
13: อันเชื่อว่าอันมีมิติอื่นเยอะเข้าใจป่ะคนจะยังไม่ได้รู้สึกว่าคนจะคิดว่าอันเป็นพิธีกรข่าวแต่อันยังไม่ได้เป็นคนข่าวเมื่อเทียบกับความเป็นหนุ่มอนุวัฒน์เราห่างชั้น
12: โอ้ไม่อนุวัฒน์ได้ห่างชั้นกับคุณอันมาก
13: โนโนโนโนี่เธออย่าเถียงฉันสิ
12: อ๋อเอาละไม่เถียงก็ได้
13: เธอต้องยอมฉันก่อนนี่รายการฉ
12: ันใช่
13: ไ
12: ห
13: มย้อนกลับไปจริงๆอ่ะเคยมีโอกาสได้แฉลบไปทำอย่างอื่นก่อนทำข่าวไหม
12: มี
13: ที่เป็นอาชีพนะไม่เอาตอนเรียน
12: ที่เป็นอาชีพคือไปฝึกงานที่แปซิฟิกพอไปฝึกงานแปซิฟิกทำอะไรรู้ไหมจอสอร้อยเขียนสารคดีสั้น
13: เอาก็ยังซีเรียสนะเห็นไหมก็ยังเป็นแนววิชาการนะไม่ได้บันเทิง
12: อ่ะก็ไม่ได้บันเทิงเพราะว่าคือจบมาตอนนั้นวิกฤตเศรษฐกิจพอดีปี40เนาะพอจบมาเสร็จสับปั๊บเฮ้ยแม่งหางานยากมากหางานยากที่หายเลยแล้วก็มีพอดีว่าพี่เหมียวเป็นหัวหน้าที่ให้ฝึกงานที่แปซิฟิกเก่าบอกตำแหน่งนี้ว่างหนุ่มสนใจไหมมันก็คืองานสารคดีทำให้จอสอร้อยทำให้สารคดีเกษตรของแปซิฟิกไปครับพี่ทำงานเงินเดือนขอโทษแปซิฟิกครับ 7,500 ทำสมัยก่อนนะ 7,500 ทำ
13: ซึ่งย้อนกลับไปตอนนั้น 7,500 ก็ถือว่าต่ำมากนะฮะ
12: ถูกน้อยมาก
13: น้อยมาก
12: น้อยมากแต่น้อยมากแต่เมื่อเทียบกับโอกาสที่ได
13: ้มันต้องทำก่อนล่ะอ่ะ
12: โอกาสที่ได้มันเยอะมาก
13: แต่ตอนนั้นแปซิฟิกเป็นบริษัทที่เครดิต
12: มันเหมือนเป็นเครดิตดีการันตีเราได
13: ้
12: ว่าเฮ้ยเราผ่านจากแปซิฟิกมาและที่สำคัญคือการที่ เราได้เข้าไปเรียนรู้กับคนเก่ง
13: ๆ
12: สมัยก่อนแปซิฟิกอ่ะคนเก่งเยอะเราก็อยากไปพูดง่ายๆเราเป็นคนขี้เสือกมีงั้นน่ะเราอยากไปรู้ว่าคนเก่งๆเขาทำงานยังไงคนเก่งๆทำงานยังไงเฮ้ยเขามีวิธีการคิดวิธีการอะไรยังไงอะไรเงี้ยเออเราก็ลองเข้าไปดูก็ไปอยู่สารคดีเกษตรก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะจอสอร้อยเป็นยังไงจอสอร้อยเวลาเรามีหน้าที่คือเขียนบทแค่หนึ่งนาทีแต่ชีวิตเราอ่ะไปสารแนกับเขาเยอะกว่าหนึ่งนาทีเช่นไปอยู่ห้องเสียงไปอยู่นู่นนี่นั่นเราก็จะคุยแล้วเอ้ยเป็นยังไงคุยจนไปรู้จักนักข่าวหลายๆคนนั่นเองมันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปว่าเฮ้ยหรือว่ากูจะมาแนวข่าววะอะไรอย่างเงี้ย
13: สุดท้ายไหลเข้าไปอยู่ถ้าคนรู้จักคุณแบบเป็นชิ้นเป็นอันครั้งแรก
12: ใช
13: ่แบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยก็น่าจะต้องบอกว่าเป็นหนุ่มอนุวัฒน์ของช่อง7น่ะ
12: ใช่จริงๆมาจาก ITV ก่อนเนาะมาจาก ITV คนรู้จักจริงๆน่ะมาจากITV เออเพราะว่าอาหารตัวดำๆจิ้งจกยืนรายงานข่าวอยู่หน้าตามันประหลาดวะคนเริ่มรู้จักการไปทำข่าวน้ำท่วมนู่นนี่นั่นเริ่มรู้จักเหตุการณ์เริ่มรู้จักการเมืองปิด ITV ก็มาช่อง7แต่คนจะมารู้จักเยอะอนุวัฒน์จัดให
13: ้
12: ทำข่าวลุยลงไปสัมผัสวิถีชาวบ้านนู่นนี่นั่นความใกล้ชิดมันยิ่งทำให้คนรู้สึกว่าเออเราเหมือนคนในครอบครัวเขาอะเวลาไปคุยกับชาวบ้านเนาะชาวบ้านเวลาเห็นดารามาเนี่ยเขาอยากถ่ายรูปไหมเขาอยากถ่ายรูปนะแต่เขาไม่กล้าแต่ถ้าเห็นเราเดินแบบตัวมอมแมมมอมแมมมาเนี่ยเขาเข้ามากอดเข้ามาสัมผัสได้เขามองว่าเราคือคนในครอบครัวระยะห่างมันต่างกันอะไรเงี้ยมันก็เลยได้ความใกล้ชิดไป
13: ณวันนั้นที่เราเข้ามาสู่การเป็นคนข่าวแล้วอะมันเป็นรู้สึกว่าแบบชอบจังเลยอะคนพบตัวตนแล้วหรือแบบไม่ได้ถ้าฉันไม่ทำฉันไม่มีงานทำแล้ว
12: ไม่จริงๆอะถ้าย้อนกลับไปคือตอนเรียนเนี่ยเราอยากได้เงินไปเที่ยวครูก็เลยบอกว่าครูลักษณะบอกว่ามันมี ITV นี่แหละ ITV ทำสารคดีแต่ตัวเองไม่ได้เรียนข่าวก็ทำสารคดีคิดว่าสารคดีน่าจะโอเคไหมฉันก็ไปทำอะไรรู้ไหมแรง ITV ตอนนั้นแอบถ่ายเซ็กในโรงหนังว่ะปลอมตัวปลอมตัว
13: มัน
12: ต
13: ้องแรง
12: เฮ้ยตีความมันต้องตีความตีกระดาษการที่ผ่านเราก็ต้องตีความ ITV เนี่ยตอนนั้นก็มีแบบสวยนู่นนี่นั่นนะเขาก็แอบถ่ายใช่ไหมเออกูแอบถ่ายบ้างต้องขออภัยนะเราก็ไปทำเซ็กในโรงหนังในโรงไหนเข้าปรับฟิชเชอร์ลิงกันปั่มปั๊มกันขายบริการกันอัดแผ่นกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปแอบถ่ายมาเราก็คิดว่าเอองานมันน่าจะออกมาดีเพราะว่าฟุตแต่ละฟุตอะอย่างนี้ทั้งนั้นเลยถูกไหมเขาก็ได้ภาพอะไรมาดีมากแล้วขอโทษนะคนที่ตัดคืออะไรรู้ไหมช่างภาพไอทีวีเป็นคนตัดให้ด้วยนะแต่ขอโทษเป็นงานชิ้นแรกที่ถูกผู้บริหารไอทีวีโยนทิ้ง
13: อ๋อเหรอมันแรงไป
12: ไม่ได้แรงไปไม่ได้เรื่องเป็นงานที่ไม่ได้เรื่องเลยเราอะเหมือนกบในกระลาครอบเราคิดว่าเฮ้ยวัตถุดิบดีเราน่าจะโอเคแต่เป็นงานที่ไม่ได้เรื่องเลยเอาเราก็ไม่เป็นไรไม่ได้เรื่องไม่ได้อะไรเพราะเราก็อดได้ 30,000 ที่จะไปเที่ยวทำที่ต่างๆไม่เป็นไรแต่ว่าครูก็รู้จุดของเราว่าเราเป็นคนขี้เกียจเอาตัวนี้มาทำตัวจบสิแต่เธอไปทำให้ดีเออเราก็อยากจะแก้ตัวว่าเออทำไมเขาทิ้งงานของเราในเมื่อฟุตทุกอย่างวัตถุดิบทุกอย่างดีหมดมันพลาดตรงไหนเป็นคนที่มั่นใจไร้สติหาเบอร์ ITV หาเบอร์ ITV เลยบก. ITV สังคมตอนนั้นคือใครจอมเพชรประดับโทรไป ITV ตึกไทยพาณิชย์ไร้สติไห
13: ม
12: ขอโทษครับต่อสายคุณจอมเพชรประดับคุณจอมรับพอดีเลยครับพี่ผมอธิบายเขาฟังว่าผมอยากจะทำชิ้นนี้ให้ออกมาดีพี่จอมน่ารักมากนะมาครับมาตึกไทยพาณิชย์และพี่จะบอกให้
13: ว่าที่มันถูกโยนทิ้งไปเพราะอะไร
12: ถูกแต่ตอนนั้นพี่จอมไม่ได้เป็นกรรมการนะแต่พี่จอมเป็นบก.สังคมพอไปเสร็จสับปั๊บพี่จอมบอกเลยฮะมันคืออะไรที่ผิดพลาดบ้าน1 2 3แต่โอ้เยอะมากตอนนั้นเหมือนองคุลีมานเลย
13: คือ
12: ผลปรากฏว่าไปเจอคนชี้นำที่ดีติดกระดุมใหม่ติดกระดุมเม็ดแรกว่า1เธอบทเธอไม่ดี2คือเรื่องราวเธอนำเสนอไม่ดีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากลับไปดูข่าว ITV กลับไปดูทุกวันเลยกลับไปดูทุกวันกลับไปดูอ๋อข่าวจนมันอินพอมันอินเสร็จสับปั๊บแต่ว่าพอจบนั้นเราก็มาทำงานสารคดีจอสอร้อยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องแบบกลับไปทำข่าวตรงนั้นอีกแต่ไอ้ตรงนั้นน่ะการที่ดูข่าวทุกวันแล้วมันอินเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดพอมันอินเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดอ่ะปรากฏว่าวันหนึ่งก็มั่นใจไร้สตินะจากสารคดีเกษตรจอสอร้อยเดินเข้าไปหาศูนย์ข่าวแปซิฟิกเพื่อเป็นข่าวเพราะมันเกิดเหตุการณ์แล้วรู้สึกขนลุกเราก็เลยอยากจะไปสัมผัสพอไปสัมผัสวันแรกก็ร้องไห้เพราะเราไม่เคยทำไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนรู
13: ้ลงไปทำข่าวแล้วร้องไห้เหรอ
12: ถูกเขียนข่าวไม่ได้ทำข่าววิทยุอะฮอตเวฟสมัยก่อน
13: ทำไมเพราะว่าเราอินกับเหตุการณ์เกิดขึ้น
12: เพราะไม่มีความรู
13: ้เดี๋ยวนะร้องไห้เพราะอะไร ร้องไห้เพราะว่าอินหรือร้องไห้เพราะทำไม่ได้
12: ทำไม่ได้โดนกดดัน
13: ร้องไห้เพราะกดดันอ๋ออันนี้ว่าแบบ
12: ถ้าขอโทษขอโทษถ้าเขียนอันนี้ไม่ได้ภายใน15นาทีนี้ลาออกไปเลย
13: อ๋อเลยโอ้กดดันมากเลยเนาะ
12: แปซิฟิกเป็นศูนย์ข่าวที่กดดันมากเพราะอะไรเพราะมันต้องออกข่าวทุกต้นชั่วโมงไง
13: อ๋อมันต้องทำให้ทัน
12: มันต้องทำให้ทันแล้วมันข่าวมันสมัยก่อนนะเนาะก็ต้องซื้อข่าวแปซิฟิกเนาะทุกเนี่ยฮอตเว็บกินเว็บนู่นนี่นั่นซื้อข่าวแปซิฟิกหมดผลปรากฏถ้าเราทำให้ทันก็จะไม่ได้ละเพื่อนก็เอาไปหมดแล้วเราต้องทำให้ทันกดดันมาก6เดือนแรกร้องไห้เอาตีนไก่หน้าผากมองกระจกตัวเองเบิ่นๆเหมือนมาทุรถอ่ะเธอจะไปต่อหรือพอแค่นี้วะนู่นนี่นั่น
13: คุยกับตัวเองในกระจก
12: คุยกับตัวเองในกระจกมึงจะพอไหมวะพอไหมวะมึงไม่ไหวนะเว้ยมึงน่าจะเรียนไหวหาเอ้ยมึงไม่เรียนแต่บอกไม่เป็นไรไอ้หาคนเพื่อนเด็กสมัยก่อนเนาะบุษกรอาคณิตนพจรสใจเกษมติชิลาพุทธสารพันเขาก็เก่งทั้งนั้นนี่ว่ะเฮ้ยทำไงดีวะเขาก็สองมือหนึ่งสมองเหมือนกันเริ่มใหม่ฝึกลงเสียงฝึกจนทำได้แล้วก็มา ITV แล้วก็มาอยู่ช่อง7จนแบบความเป็นภาคสนามมันก็เลยอินมันก็เลยเฮ้ยลงภาคสนามมันรู้สึกสนุกมันก็เลยอยู่ในกระแสเลือดตั้งแต่วันนั้นจากความเสือกในวันแรกก็กลายมาเป็นนักข่าวในวันนี
13: ้คือเราอาจจะใช้คำแบบขออนุญาตนะครับแบบว่าคำว่าเสือกอย่างเงี้ยมัน
12: ใช
13: ่คุณยังไงดีอะถ้าจะถามว่ามัน
12: เป็นข้อดีของการเป็นนักข่าวในความ
13: เนี่ยผมจะถามว่ามันเป็นคุณสมบัติสำคัญไหมของการเป็นนักข่าวหรือการเป็นพิธีกรหรือจริงๆแล้วเราแค่ใช้คำให้มันแบบสนุกสนานแต่จริงๆมันต้องแบบอยากรู้อยากเห็นก็พอ
12: ไม่หรอกจริงๆอะคำว่าใช้คำว่าสารแน่แล้วกันเน
13: า
12: ะสารแน
13: ่น่ารักขึ้น
12: น่ารักขึ้น
13: ทีมงานไม่เครียด
12: ทีมงานไม่เครียดเราก็จะใช้บางทีก็บางคนก็ถ้าพูดกับเพื่อนก็คือมึงเป็นคนขี้เสือกแต่บางคนบอกก็มึงสารแน่ใช่สารแน่เพราะว่าเราไปเสร็จเราก็อยากจะรู้เอ้ยเป็นยังไงเราคุยนู่นนี่นั่นแต่ไอการคุยของเราเนี่ยบางทีมันก็ได้ทิกเอ้ยเรื่องนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนนี่หว่าเรื่องนี้มันแปลกนี่หว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันน่าสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นนักข่าวที่ดีมันต้องรู้จักการสังเกตการสารแน่และการไปพูดคุยสังเกตไหมนักข่าวทุกคนพูดคุยหมดเก่งหมดพูดเก่งหมดเพราะอะไร
13: มันต้องจ้อแจ้เอาออกมาให้ได้ถูกไหม
12: มันต้องจ้อแจ้และบางทีไอ้สิ่งที่จ้อแจ้บางทีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นที่เขาคิดไว้ในหัวนะแต่พอจ้อแจ้ไปคุยไปคุยมาเฮ้ยมันเกิดเป็นประเด็นใหม่ว่ะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจว่ะ
13: มีอะไรใหม่ๆที่ไม่คาดคิดหลุดออกมา
12: ถูกเพราะว่านักข่าวแต่ละคนถ้าไปเฉยๆไปนั่งนิ่งๆและไปรอเขาแถลงมันก็คือได้แค่เขาแถลงแต่ถ้าจะเป็นแบบคนที่สารแน่หน่อยก็เขาแถลงเสร็จสับปั๊บอะเฮ้ยลองนั่งคุยกับเขามันอาจจะได้มุมมองใหม่ๆเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
13: จุดไหนที่เรารู้สึกว่าเป็นจุดเปลี่ยนน่าจะมีหลายจุดนะในชีวิตเราเนี่ย
12: เปลี่ยนทุกจุด
13: แต่จุดที่เปลี่ยนแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นอาชีพจริงๆของเราเลยอ่ะ
12: จุดเปลี่ยนก็คือว่าจริงๆเนี่ยเป็นนักข่าวมีวันนึงเนี่ยในการเป็นนักข่าวแล้วมีคนไปชวนไป PR นะมีคนไปชวนเป็น PR ด้วย
13: ให้ออกไปเป็น PR
12: ถูก
13: ออกไปเป็นประชาสัมพันธ์
12: ประชาสัมพันธ์ให้เงินเดือนดีด้วยเราก็บอกว่าเอาพี่จริงๆนะผมเป็นไม่ได้เพราะถ้าไปเป็น PR งานของ PR ก็จะแบบนึงงานของ PR คือทุกอย่างคือสวยหรู
13: ทำไมคิดว่าตัวเองเป็นไม่ได้
12: เป็น PR ไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าต้องสมมติ PR ว่าสิ่งเนี้ยคือดีแต่ในความรู้สึกในใจคือมันไม่ดี
13: เราก็จะไม่สามารถ
12: เราก็จะรู้สึกต่อต้านในใจเราทันทีว่าไม่ใช่อ่ะมันไม่ดีมันไม่ดีอ่ะ
13: แต่จริงๆเราไม่ได้บอกว่า PR คือคนขี้โกหกนะฮะ
12: ไม่ใช
13: ่
12: PR เขาต้องมองอะไรเป็นบวกเป็นอะไรที่อยากจะ PR ในสิ่งที่บวกแต่ในบางทีอ่ะเราก็เห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันบวกแต่มันมีลบด้วยอ่ะเพราะในทางข่าวมันมี2ด้านเข้าใจใช่ไหมครับข่าวมันมี2ด้านแต่ว่าในงานที่ต้องพรีเซนต์หรืออะไรอ่ะมันก็ต้องเป็นบวกเราเข้าใจเลย
13: ในฐานะของคนทำข่าวบางครั้งมันจะมีบางข่าวที่เรารู้สึกว่าโอ้ข่าวนี้ดีมากดีมากคือในเชิงคุณค่าของงานข่าวแต่มันไม่ดีมากในแง่ของเรตติ้งของช่องนึกออกปะ
12: เข้าใจ
13: คือแบบเนื้อหาสาระและความสำคัญและคุณค่าของมันดีเหลือเกินแต่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนอยากดู
12: เหมือน
13: ละครดีไม่มีคนดูบางทีอะอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นน่ะเราทำยังไงในวันที่แบบอยากทำข่าวนี้แต่มันข่าวก็ต้องมีเรตติ้งอ่ะ
12: ถามน้องหลายคนเป็นน้องหลายคนเป็นว่าเอ๊ะทำไมในหน้าจอทีวีมันถึงไม่มีเรื่องนี้ล่ะทางที่มันเป็นเรื่องที่เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีและมีคุณค่าแล้วก็เขาก็มาถามผมบอกว่าไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องคิดมาก พราะทุกวันนี้มันไม่ได้มีแค่แพลตฟอร์มเดียวเข้าใจไห
13: ม
12: เราสามารถเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มของเราได้เราสามารถมีโซเชียลมีเดียของเราได้แล้วเราสามารถทำอะไรในโซเชียลมีเดียที่เราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอันนี
13: ้
12: ทางนั้นเขาไม่เล่นทางเราเอามาเล่นนี่ก็ประจำก็ลงในเพจตัวเองคนดู
13: บางอันที่เราคิดว่าบก.ช่องเขาอาจจะไม่เอาบก.ข่าวที่จะต้องออกอากาศเขาจะไม่เลือก
12: เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของช่องต่างกันเข้าใจไหมครับคนดูแต่ละช่องก็จะมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันแต่ในความรู้สึกของเราคืออันนี้คือพื้นที่ของเราที่เราอยากจะพรีเซนต์ให้กับคนทั่วไปคิดว่าอันนี้คือเรื่องนี้คือดีแล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราแล้วก็ลงในโซเชียลของเราคนดูไม่ดูไม่รู้แต่เรารู้ฟีดแบคว่าอันนี้คนดูจะชอบเรา
13: เราเคยรู้สึกว่าแบบเราต้องนำเสนอข่าวที่เรารู้สึกว่าไร้สาระจังเลยเราต้องรู้ข่าวเรื่องนี้ด้วยเหรอวะเงี้ยเหมือนกับที่เราเห็นในคอมเมนต์เดี๋ยวนี้จะบอกว่าข่าวนี้ไม่ทราบว่ามีประโยชน์อะไรกับคนดูหรือคนอ่
12: าน
13: ซึ่งพูดตรงๆเยอะมาก
12: เยอะมาก
13: ในความรู้สึกของเราเรารู้สึกว่าแบบขมขื่นจังเลยหรือเรามองปรากฏการณ์นี้ยังไง
12: เรามองปรากฏการณ์นี้ว่าเฉยๆในความรู้สึกนะเฉยๆเพราะว่าตอนนี้คนไม่ได้เลือกดูไม่ต้องมานั่งรอดูแล้วอะแล้วคนไม่ได้มีแค่ข้อจำกัดแค่ว่าไม่กี่ช่องในการดูแต่เขามีแพลตฟอร์มของเขาที่เขาจะเลือกดูแล้วบางคนชอบข่าวแนวนี้ชอบเรื่องแบบนี
13: ้
12: ชอบประเภทนี้เขาก็จะเลือกประเภทนี้เขาคนตอนนี้ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะได้เสพเยอะมากนะอ่านเลยเสพเขามีช่องทางเขาจะเสพนู่นนี่นั่นอ่านยกตัวอย่างสมัยก่อนเนี่ยคนก็มักจะคิดว่าไอ้เรื่องที่แบบสวัสดิการรัฐไอ้เรื่องที่จะช่วยเหลือคนนู่นนี่นั่นตั้งแต่สมัยโควิด
13: อ
12: ่ะข่าวมีไหมมีแต่น้อยเข้าใจใช่ไหมฮะเรื่องที่จะบอกอธิบายคนว่าเฮ้ยอันอย่างเงี้ยมันคือสิทธิ์ของคุณที่คุณจะทำได
13: ้
12: อันเนี้ยการอธิบมีข่าวแต่ไม่ได้มีช่องทางในการอธิบายของเขาเข้าใจใช่ไหมครับ
13: อ
12: ันนี้ก็คือเฮ้ยแต่เรื่องนี้มันเรื่องสำคัญนะไม่เป็นไรไลฟ์สดแม่งในเพจเลยไลฟ์สดในเพจ
13: เดี๋ยวนี้มันทำได
12: ้ถูกสมัยก่อนด้วยตั้งแต่มีโควิดแรกๆอ่ะการเยียวยาคนการที่จะช่วยคนอย่างเงี้ยบางคนเขาไม่ได้ดูข่าวไม่ได้เสพข่าวเขาไม่รู้จริงๆนะแต่เรามีหน้าที่คือวันนี้เราอยากจะทำหน้าที่คืออยากจะบอกให้ทุกๆคนรู้ว่าคุณมีสิทธิ์มันเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะไปเอาเงินเยียวยาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คุณช่วยตัวเองได้นะเราก็มีหน้าที่คือต่อสายต่อมันแบบบ้านๆเลยอ่ะบางทีขอโทษจริงๆสมัยก่อนก็คือใส่เสื้อกล้ามบ้างถอดเสื้อบ้างแต่เราไลฟ์สดต่อสายเข้าหาแหล่งข่าวแล้วให้ชาวบ้านได้ฟังว่าคุณมีสิทธิ์ที่อย่างนี้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนนู้นมาจนถึงตอนนี้ปรากฏว่าเรื่องของสวัสดิการที่จะช่วยเหลือคนกลายเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกช่องเวลามีข่าวสวัสดิการเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
13: ให้ข้อมูลกันละ
12: ให้ข้อมูลกันละ
13: เพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีนะ
12: เมื่อก่อนไม่มีจริงๆเมื่อก่อนไม่มีแต่พอเห็นว่าในโซเชียลอ่ะเฮ้ยคนแม่งดูเยอะป่ะเวลาเป็นเรื่องแบบนี้ที่ใจชิดเราอ่ะเฮ้ยคนจะดูเยอะมิฉะนั้นเนี่ยช่องใหญ่ต้องหันกลับมามองในโซเชียลแล้วนะว่าเฮ้ยโซเชียลแม่งเรื่องนี้น่าสนใจกลับกลายเป็นว่าช่องใหญ่อย่าไปหยิบในโซเชียลมาเล่น
13: ใช่ใช่ใช่
12: เข้าใจใช่ไหมฮะช่องใหญ่อย่าไปหยิบในโซเชียลมาเล่นแทนที่ช่องใหญ่จะทำหน้าที่เป็นบทบาทในการที่จะไปเล่นในเรื่องต่างๆแต่ด้วยเวลามันจำกัดเราเข้าใจเวลามีเท่านี้แล้วเขาคิดว่าเรื่องแบบนี้เรตติ้งมันจะดีไม่เป็นไรเพราะเราก็มีช่องทางของเรามากมายที่คนก็จะเลือกเสพแล้วตอนนี้กลับกลายเป็นว่าโซเชียลนำทีวี
13: ย้อนกลับไปสักนิดนึงนะก่อนที่จะมาถึงเรื่องว่าการเปลี่ยนแปลงของข่าวกับสื่อในยุคปัจจุบันที่มันแบบมันไล่พรมแดนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกันจริงๆแล้วย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่เราอยู่ช่อง7ณตอนนั้นเนี่ยมาจากไอทีวีมาถึงช่อง7แล้วเราก็สร้างชื่อเสียงมากถือว่าเป็นคนที่เป็นนักข่าวที่แมสแล้วมีเรตติ้ง
12: ต้องขอบคุณช่อง7นะ
13: ใช่ใช่
12: เป็นบ้านที่เป็นจริงๆขอบคุณทุกที่แหละที่ตัวเองอยู่ขอบคุณไอทีวีช่อง7เนี่ยเหมือนบ้านที่อบอุ่นหลังหนึ่งเลยล่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังแวะเวียนไปนะขอโทษนะไปเดินเหมือนหนึ่งในพนักงาน
13: ก็คือฉันยังอินอยู่ฉันเดินแบบตามสบาย
12: ด้วยความที่คอนโดเนี่ยก็ซื้ออยู่แถวช่อง7อยู่แล้วแล้วเวลากลับบ้านเสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือไม่ได้ออกกองเนี่ยก็จะไปอยู่คอนโดที่นั่นก็จะมีหน้าที่คือไลน์บอกน้องๆว่าพี่อยู่แถวนี้นะมากินข้าวกันไหม
13: เพราะมันสนิทมาก
12: มันสนิทเราอยู่15ปีกับช่อง7ถูกไหมมันก็เหมือนบ้านหลังนึง
13: เนี่ยก็เลยจะถามว่าอะไรคือจุดที่เราถึงขนาดซื้อคอนโดอยู่ตรงนั้นน่ะแปลว่าเราปักหลักอยู่นี่แล้วว่า
12: ปักหลักคิด
13: นี่คือชีวิตฉันแล้วอ
12: ่
13: ะวันที่เราตัดสินใจว่าคนนี้คือบ้านแต่เราจะเดินออกจากบ้านหลังนี้ออกมาถามตรงๆเลยมันมีหลายอย่างมากที่จะถามจากตรงนี้นะอย่างแรกเลยคืออะไรคือจุดที่ทำให้เรา ตัดสินใจจะเดินออกจากสุดยอดของคอมฟอร์ทโซนถึงขนาดที่เรียกว่าบ้าน
12: จริงๆไม่มีใครที่จะออกจากช่อง7นะช่อง7เป็นช่องที่ทุกคนทำแล้วก็อยากจะอยู่นานๆอยู่เป็นครอบครัวผูกพันเหมือนพี่เหมือนน้องเข้าใจใช่มั้ยฮะแต่มันมีครั้งนึงเนี่ยเราก็เคยบอกว่าเฮ้ยเราเคยคุยกับผู้ใหญ่อันนี้พูดตรงๆพูดกับอันได้เราเคยคุยกับผู้ใหญ่ว่าเฮ้ยรู้สึกว่าตรงเนี้ยสำหรับผมอะช่วยแก้ตรงนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมอันนี้พูดตรงๆช่วยแก้ตรงนี้

0: เอ้ยก็เอ๊ก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการแล้วก็เราก็อยากจะแบบเอ๊หรือว่าเราลองไปทําอย่างอื่นเพิ่มที่มันท้าทายเพิ่มใช้คํานี้ไปทําอย่างอื่นเพิ่มไปทําอะไรที่มันท้าทายเพิ่มเราคนเนี่ยบางทีเราอยู่ในคอมเซฟโซนมากๆอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าไม่เจออะไรที่มันแบบท้าทายไปมากกว่าเดิมแล้วเหมือนมันอยู่นิ่ง
1: มัน
0: อยู่นิ่งมากเกินไปอะไรเงี้ยตอนนี้ก็อยากเอ้ยท้าทายอะไรเงี้ยแล้วพอดีอ่ะทางช่องวันติดต่อจริงติดต่อนานมากแล้วนะติดต่อหลายรอบติดต่อนานมากก็คุยกันมาเรื่อยๆคุยกันมาเรื่อยๆคุยกันมาเรื่อยๆจนสุดท้ายอ่ะก็คืออ่ะรู้ผลแล้วว่าเราจะต้องมาวันแล้วเป็นการรู้ผลที่1ปีนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช
1: ่เราคุยกันไว้ล่วงหน้ายาวนานขนาดนั้น
0: ล่วงหน้ายาวนานมากพูดตรงๆคุยกันไว้ล่วงหน้ายาวนานมากแล้วก็คุยกันแต่ก็ยังไม่ได้อะไรนะก็คุยกันก็บอกอ่ะขอเวลาตรงนี้เพื่อให้บ้านที่เราอบอุ่นที่สุดก็คือช่อง7ของเราเนี่ยได้ดําเนินการทุกสิ่งทุกอย่างก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจอ่ะเราก็รู้ว่าเอาเค้าก็ยังไม่ได้ดําเนินการให้เนาะเราก็รู้แล้วมันคือการนับเวลาถอยหลังในระยะเวลา1ปีมันอั๋งจะรู้ว่าเราจะจบงานของเราแค่วันเนี้ยแต่เรารู้ล่วงหน้า1ปีแล้วอ่ะโอ้โหมันยิ่งแบบโหกดดันว่ะคิดถึงเพื่
1: อ
0: นคิดถึงน้องคิดถึงครอบครัวเล่าให้ใครฟังไม่ได้เข้าใจใช่ไหมฮะเวลาไปถ่ายรายการกับทีมงานอย่างเงี้ยเฮ้ยเต็มที่พี่จัดการให้พานู่นนี่นั่นไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เฮ้ยทำไมแบบเต็มที่จังวะ
1: ก็คือบอกใครก็ไม่ได
0: ้บอกใครไม่ได
1: ้
0: บอกใครไม่ได
1: ้ถ้าจะถามคือการอยู่ที่เดิมนานเกินไปบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นความเสี่ยงคือคอมฟอร์ทโซนแล้วเราก็สบายจ่อมไปเลย
0: ใช่
1: กับอีกอันนึงคือเฮ้ยอยู่ที่เดิมอะปลอดภัยมันต้องออกไปลองอะไรใหม่ๆในชีวิตบ้างสิวะมันก็เสี่ยง
0: แต่
1: ณตอนนั้นอะเราเวทคือเรารู้แล้วแหละว่าตัดสินใจมายังไงนะแต่ณตอนนั้นในใจเราณวันนี้ถ้าจะให้แชร์สำหรับหลายๆคนที่เขารู้สึกว่าฉันอยู่บริษัทนี้มาต้อง20ปีแล้วสมมตินะอ่ะ10ปีก็ได้อะหรือจะกี่ปีก็แล้วแต่รู้สึกว่านานมากแล้วคอมฟอร์ตโซนเฮ้ยคอมฟอร์ตโซนมันก็ไม่ผิดนี่ว่าแต่บางคนก็บอกว่าแกคอมฟอร์ตไปแล้วล่ะถ้าเรามองมุมนี้เราเวทยังไงหรือมีเราเรียนรู้อะไรจากตรงนี้ไหม
0: คือ
1: เสียงสองแบบเนี่ย
0: มันโอ้โหคิดนานมากพูดง่ายๆนะใช้เท้าไก่หน้าผากเลยคิดนานมากคิดแบบเอ๊ะจะตัดสินใจยังไงดีจะไปหรือจะอยู
1: ่
0: มันเป็นช่วงแบบว่ามันขาวมันดำอ่ะบอกอยู่ในหัวเลยเฮ้ยอย่าไปเลยอันนี้เซฟโซนแล้วยังไงเราก็ทำงานจนตายที่นี่แต่อีกอันบอกเฮ้ยอันนี้มันก็ท้าทายนะมันมีอะไรใหม่ๆแล้วตัวเองอ่ะเป็นคนที่แบบอยากทำอะไรก็จะเขียนเหมือนโพสต์โซไว้ฉันอยากทำแต่ฉันก็เก็บใส่ดินชักไว้ฉันอยากทำฉันก็เก็บใส่ดินชักไว้แล้วเราก็มานั่งมองว่าไอ้สิ่งที่ฉันอยากทำอ่ะมันถูกเก็บแต่ในดินชักอ่ะมันไม่ถูกเปิดแล้วก็เอามาทำเฮ้ยหรือว่าเราลองวะลองดูมันก็ไม่มีอะไรจะเสียนี่หว่าเข้าใจใช่ไหมฮะมันก็ไม่มีอะไรจะเสียนี่หว่าลองนี
1: ่
0: ลองก้าวขาออกจากบ้านที่เรารู้สึกว่าเราอบอุ่น
1: อ่ะเอาจริงนะกลัวไหมวันนั้น
0: กลัว
1: กลัวอะไร
0: กลัวว่าเฮ้ยออกมาแล้วมันจะดีไหมมันจะอะไรไหมมันคือออกยังไงอะนะอาตุพูดตรงๆยังไงอยู่ช่องเจ็ดอะเราทำงานในอาชีพเนี้ยยันตายได้ยันแก่ได้เขาไม่มีทางเอาเราออก
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับ
1: เพราะ
0: เพราะเราคือพนักงาน
1: เพราะเราเป็นหนุ่มอนุวัตรหรือเปล
0: ่
1: า
0: ไม่เพราะเราคือพนักงาน
1: อ้าวเขาก็เอาพนักงานออกได้ไงก็เลย์ออฟไง
0: คิดว่าคือในบรรดาทีวีนะช่อง7เป็นช่องที่เอาพนักงานออกน้อยที่สุดใช้คำนี
1: ้
0: เพราะเขาก็ดูแลยันที่เราเกษียณ
1: ในแบบนั้นมันมีความคล้ายๆราชการนิดๆอย่างเงี้ยหรออ
0: ่ามันคือเขาก็จะมองว่าคนเก่าคนแก่คนเก็บรักษาไว
1: ้
0: คนเขาเป็นคนที่ช่วยทำช่องมาตั้งแต่ต้นดังนั้นเราต้องดูแลเขาอันนี้คือสิ่งที่ช่อง7คิดซึ่งก็ดีแต่สำหรับเราเอ๊ะเราจะอยู่แบบนั้นหรือลองมาหาอะไรใหม
1: ่
0: ๆเพราะขออะไรใหม่ๆคืออะไรรู้ไหมจากอาชีพที่มันมั่นคงเราจะมาเป็นฟรีแลนซ์นะ
1: อ๋อเหรอ
0: นี่คือทุกวันนี้คือฟรีแลนซ์อ๋อ
1: เหรอทุกวันนี้คุณคือฟรีแลนซ์เหรอ
0: ถูกเป็นอาชีพอิสระที่เซ็นสัญญามันเซ็นซ่องเหมือนดาราเหมือนดาราทุกวันนี้เราคือดารา
1: เพียงแต่ว่ามีสัญญา
0: เพียงแต่มีสัญญาแต่อีสัญญานั้นมันจะหมดเมื่อไหร่ไม่รู
1: ้
0: ถูกไหมจะหมด3ปี5ปี2ปี
1: ของคุณเซ็นเป็นระยะเวลาป่ะหรือเซ็นไปเรื่อย
0: ๆเซ็นเป็นระยะเวลาเนี่ยถือบอกว่าเอ๊ะการที่มีอาชีพที่แบบเป็นพนักงานที่มั่นคงแล้วกับการที่เราจะก้าวขาเอาไปเป็นฟรีแลนซ
1: ์
0: ที่มันไม่มั่นคงนะโดยเฉพาะตอนนี้นักข่าวมันก็ไม่มั่นคงแล้วเพราะว่าใครก็เป็นนักข่าวได้แล้วนะตอนนี
1: ้งั้นผมถามคุณว่าตอนที่คุณมาแล้วตอนนั้นนะคุณรู้สึกว่า แล้วถ้ามันไม่มั่นคงล่ะเนี่ยมันเป็นคำถามที่สมมตินะว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเราเปิด

0: สายให้คนโฟนอินเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนงานมันคือคำถามนี้แหละ
1: ไม่คุณต้องเวทเวทในความคิดเราคืออะไรหนึ่งอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมปัจจัยเท่านี
0: ้
1: อยู่ที่ใหม่หนึ่งได้ความท้าทายสองได้ทำสิ่งที่เราเอาอยู่ในดินชักเนี่ยเข้ามาปัดฝุ่นแล้วทำเฮ้ยถ้ามันประสบความสำเร็จมันก็ดีถูกไหมมันได้ทำสามคือเราเวทว่าเฮ้ยถ้าอันนี้มันไม่มั่นคงเรามีอะไรรองรับเพิ่มเติมไหมที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันคงมันต้องมีหลายแผน
0: อันสุดท้ายนะวันนั้นเรามีอะไร
1: มีเพจมีโซเชียลมีอะไรเราแล้ว
0: อ๋อเรามีทำไว้อยู่เราทำไว้อยู่เรื่อยๆป่ะ
1: เราทำไว้ตั้งนานแล้ว
0: เพราะฉะนั้นนึกใจว่า worst case scenario หร
1: ือ
0: แบบเลวร้ายที่สุดฉันก็ยังมีแพลตฟอร์มของตัวเองอยู
1: ่ถูกต้องเข้าใจใช่ไหมครับคือมันต้องมีแผนสำรองในชีวิตเยอะมากกับการที่เราจะก้าวออกมาเป็นชีวิตอิสระถ้าเราพลาดตรงนี้เรายังมีแพลตฟอร์มอย่างอื่นของเราหรือมีอย่างอื่นเราก็ไปทำสวนก็ได้เราก็ไปทำอะไรของเราก็ได้เราก็ต้องคิดแผนสำรองไว้หลายอย่าง
0: จริงนะหนุ่มอนุวัฒน์ณวันนั้นถ้าเกิดออกมาแล้วเปิดว่าเออได้มีงานแหละเขาไม่ใช่คนสับปรับขนาดนั้นแต่อย่างเช่นแบบเซ็นสัญญา3ปีแล้วเขาไม่ต่อหรือ5ปีก็ได้5ปีแล้วไม่ต่อซึ่งนี่เลย5ปีละ
1: ไม่ได้ซีเรียส
0: เคยคิดไหมว่าคุณจะทำอะไรคุณจะกลับไปคุณจะลองไปช่องอื่นคุณจะกลับไปช่อง7หรือคุณจะทำอะไร
1: ยังไม่ได้คิดเพราะเราก็มีช่องทางของเราแล้วเรามีช่องทางของเราแล้วแล้วทุกวันนี้ไอช่องทางในโซเชียลมันก็
0: เข้มแข็ง
1: มันก็เข้มแข็งแล้ว
0: ม
1: ิฉะนั้นเราอาจจะต่อยอดเพราะเราก็เขียนทุกอย่างในโซเชียลใส่ดินชักไว
0: ้
1: แล้วก็เริ่มเอามาทำแล้ว
0: อีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นในสังคมอื่นมากน้อยแค่ไหนเพราะไม่เคยเกิดขึ้นเพราะไม่เคยไปเติบโตที่ประเทศอื่นเท่าไหร่อยู่แต่ในประเทศไทยแต่ประเทศไทยจะมีคำหนึ่งซึ่งผมสงสัยมาโดยตลอดนะคือคำว่าอกตัญญู
1: โดนเยอะ
0: ใช่ไง ซึ่งทุกครั้งที่ผมเห็นผมจะแบบผิดตรงไหนวะแปลว่าอะไรต้องอยู่จนตายหรือไงคือผมจะไม่ตอบตรงนี้แทนนะผมยังไม่เคยโดนแต่คุณอะโดนมาแล้ว
1: โดนเยอะ
0: ซึ่งผมถ้าคุณถามผมโคตรเข้าใจเลยแต่ณวันนั้นคำนี้มีผลต่อใจเรามากน้อยแค่ไหน
1: แปรบใช้คำว่าแปรบแล้วกัน
0: แปรบคือเป็นแค่แป๊บเดียวหรือเจ็บแปรบเจ็บจี๊ด
1: ก็เจ็บแปรบเจ็บจี๊ดแต่ว่ามันไม่ได้อยู่นานเข้าใจไหมฮะเหมือนเราเกิดอุบัติเหตุสังเกตคนเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดรถมอไซค์คว่ำตรงเนี้ยเวลาเราผ่านเส้นทางตรงเนี้ยมันก็จะแปรบเพราะมีความรู้สึกเราเคยเจ็บแต่เวลาคนมาบอกเราว่าเฮ้ยอกตัญญูอกตัญญูเราก็รู้สึกเจ็บนะเพราะว่าสิ่งที่เราทำเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อกตัญญูแล้วเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเราก็ปล่อยผ่านใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เราไม่ได้ว่าเพราะ
0: อยากอธิบายหรือไม่ใช่อธิบายตัวเองนะแต่ชวนกันคุยเรื่องนี
1: ้
0: ในมุมนี้มันจะมีแบบบางคนที่อยู่บางบริษัทมานานหรืออยู่บางที่ก็ได้อาจจะไม่ใช่แค่แบบบริษัทนะนานมากๆแล้วตัดสินใจออกมาจากตรงนั้นเปลี่ยนที่ที่เคยอยู่เงี้ยมันจะมีสิ่งนี้ที่แบบคุณหาเจอแน่นอนในคอมเมนต์
1: อ่
0: ะ
1: อกตัญญูอะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่า
0: ทำไมลืมบุญคุณผู้ให้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบเนี้ย
1: คือถ้ามองอีกมุมนึงอ่ะมันเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้ไปเติบโตนะครับถ้าคิดอีกมุมนึงนะชีวิตมันก็เราก็ต้องคิดบวกก็เป็นการเปิดโอกาสให้ไปเติบโตแล้วก็คำว่าอกตัญญูเนี้ยทุกวันนี้ผมก็ไปอ่ะผมก็กลับช่อง7ไปใช้ชีวิตอยู่ช่อง7 ไปเดินอยู่ในช่อง7 ไปกินข้าวกับเขาผมยังเข้าไปไหว้ผู้บริหารทุกปีอ่ะผมเข้าไปสวัสดีปีใหม่นู่นนี่นั่นงานคืองานความรักคือความรักความกตัญญูลูกคุณน่ะมันสามารถตอบแทนกันด้วยวิธีการอื่นมันไม่ได้สามารถตอบแทนกันด้วยว่าคุณจะต้องทำงานอยู่ที่นี่อันนี้คือคนกตัญญูแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราออกไปเราไปโตที่อื่นแล้ววันนึงเรากลับไปช่วยช่อง7เข้าใจใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวเราจะต้องเบรกกันก่อน
1: เอาพี่เบรกด้วยเหรอ
0: เบรกแป๊บเดียวเบรกให้ฉันขายของบ้างดิฉันต้องหาอะไรได้เหมือนกัน
1: โดย
0: รีบโทรเข้ามานะฮะเพียงแค่20สายเท่านั้นอย่างเงี้ยเหรอ
1: คุณช่วยปากตะกร้าด้วยนะครับ
0: ปากตะกร้าอย่างงี้เลยนะอาหารแมวมีมี่อย่างเงี้ยเหรออ
1: ๋อนี่อยู่ตรงนี้
0: รีบโทรเข้ามาอย่างงี้นะฮะอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักอย่างงี้นะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนของเรานะครับแต่ผมฝากคำถามไว้อันนึงจริงๆแล้วเราก็มีหลายๆอย่างที่เราทำคล้ายๆกันอยู
1: ่
0: นะครับสำหรับเรานะวันนี้เราพูดเราเป็นคนทีวีนะ
1: ใช่
0: แต่ในความเป็นคนทีวีในอีกด้านนึงเราก็รู้ว่าเขาก็พูดกันแหละแล้วเราก็เห็นนะว่าทีวีมันก็ถูก disrupt ถึงเราจะบอกเรามีแพลตฟอร์มเรามีกันต่างก็มีเยอะแยะแล้วบอกว่าปักตะกร้าก็ได้ไลฟ์ก็ได้สารพัดแพลตฟอร์มกดไลฟ์ได้หมดเลย
1: มันไม่เป็นจริงเสมอไป
0: ถูกต้องนี่แหละอาจจะพูดคำนี้แหละมันไม่เป็นจริงเสมอไปไม่ใช่ทุกคนปักตะกร้าแล้วมันจะขายได้แล้วไม่ใช่ทุกคนที่ขายได้มันจะพอกินทำยังไงหรือเรามองยังไงจริงๆข่าวเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในรายการที่เรามองว่ามั่นคงที่สุดในสื่อแหละแต่ปัจจุบันเราก็เห็นข่าวว่าคนในวงการข่าวถูกเลย์ออฟประกาศลาออกกันซึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้ประกาศลาออกเพราะจริงถูกเชิญให้ออกแต่เลยประกาศลาออกก่อนอันนี้เราพูดความจริงกันมากเลยนะการแบบที่เรามองไปเราก็ใจหายว่า
1: ก็เรื่อง
0: มันจะมาถึงเราไหมนะ
1: เรื่องที่อ่านมันอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริง
0: เดี๋ยวกลับมาฟังมุมมองของคนที่อยู่ท่ามกลางพายุลูกนี้ซึ่งมันยังคงหมุนแรงอยู่ในคลับ Inspire Day ช่วงหน้าครับ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
3: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
0: กลับมาคุยกันต่อนะครับคุณหนุ่มอนุวัฒน์วันนี้กับ Club Inspire Day นะฮะนั่งคุยกันแบบสบายๆจริงๆ
1: สไตล์เพื่อนๆคุยกัน
0: เออเพื่อนคุยจริงๆอ่ะกลับมาเมื่อสักครู่ถามเอาไว้ว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของวงการทีวีโดยเฉพาะข่าวซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะกระทบสุดท้ายด้วยซ้ำมันดูเป็นวงการที่มีความมั่นคงสูงมากแต่ณตอนนี้มันสั่นสะเทือนสูงมากเรารู้สึกยังไงกับ
1: เป็นเอาจริงๆคนจะมองว่าข่าวเนี่ยเป็นที่ที่มั่นคงแต่จริงๆคือที่ที่ไปก่อนเลย
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าทุกวันนี้สังเกตไหมอินฟลูเอนเซอร์เยอะแยะมากมาย
0: เราอาจจะเป็นประเทศที่มีอินฟลูเอนเซอร์ติดอันดับโลกเลยนะ
1: ถูกเราเป็นประเทศที่มีอินฟลูเอนเซอร์เยอะไม่ได้ลงพื้นที่ทำข่าวแต่คุณก็สามารถเล่าทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกไหมมิฉะนั้นเนี่ยแล้วคนก็เหล่าอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขามีเอกลักษณ์ในการเล่าเฉพาะตัวซึ่งไอเอกลักษณ์เหล่านั้นอ่ะมันดึงดูดความสนใจไปเยอะมากเลยนะปกติถ้าเป็นอ่านข่าวมันก็แบบดูเป็นแบบธรรมดาเฉยๆเนาะสำหรับการอ่านข่าวองค์เล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นอ่ะแต่หลายคนที่อยู่ในโซเชียลอ่ะมันกลายเป็นใครก็ได้ที่เป็นนักข่าวได้แล้วนะใครก็ได้ที่พอไปรู้ข่าวก็มาเล่าเล่าเล่าเล่าเล่าเล่าเล่าไปดูในอินเทอร์เน็ตไปกดในเว็บไซต์ข่าวมาก็มาเล่าเล่าเล่าเล่าแล้วใส่สีสันลงไปซึ่งคนก็เลือกดูนะ
0: และเราโดยส่วนตัวเรามองปรากฏการณ์นี้อย่างไรเช่นก็โอเคหรือมีอะไรอยากเตือนไหม
1: ไม่ในความรู้สึกคืออะไรรู้ไหมในความรู้สึกคือคนดูมีทางเลือกสมัยก่อนจะต้องแบบเคร่งขรึ
0: ม
1: เข้าใจไหมเคร่งขรึมซึ่งถ้าเป็นเด็กใหม่ๆอ่ะเขาก็บอกว่าก็ทางการดีแต่ถ้าให้ฉันฟังฉันฟังไหมฉันไม่ได้ฟังนะเพราะมีความรู้สึกมาทางการในเรื่องเดียวกันถูกไหมแต่ขณะที่น้องๆหลายคนไปเล่าในรูปแบบสไตล์เขาแต่ใส่สีสันแหมเธอมันโจ๊ะกันเข้าใจไหมเนี่ยฉันมีข่าวนี้เขากำลังโจ๊ะกันเปิดมามันโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยคนรุ่นใหม่ดูนะกับสับแนวเนี้ยแต่ถามว่าเป้าหมายเหมือนกันไหมเป้าหมายเหมือนกันนักข่าวทางการต้องการให้ไปถึงเป้าหมายคือคุณรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: อ
1: ินฟลูเอนเซอร์หยิบข่าวนี้มาเล่าให้ฟังวิธีการเล่าต่างแต่เป้าหมายเหมือนกันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
0: เราเคยอยู่บนทางแยกไหมว่าเราจะเป็นคนข่าวในแบบที่ให้ข้อเท็จจริงล้วนๆหรือให้ข้อเท็จจริงบวกความคิดเห็นมุมมองอะไรเงี้ยเคยอยู่ตรงจุดที่แบบอยากจะใส่ความคิดเห็นแต่ที่ทำงานของเราแนวทาง
1: ทุกวันนี้ก็ใส่
0: ใช่ทุกวันนี้มันใส่กันหมดแล้วไง
1: ใช่
0: แต่เราเคยอยู่ในจุดที่เขาไม่ให้ใส่เคยมีจุดนั้นไหม
1: ถ้าในทีวีเราไม่ใส่ ข้าใจใช่ไหมฮะในทีวีอ่ะเรารู้ว่าอ่ะโอเคมันเป็นองค์กรเนาะม
0: ัน
1: จะใส่ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้แบกหน้าอนุวัตรคนเดียวไงเราแบกทั้งองค์กรไว
0: ้
1: มิฉะนั้นเนี่ยการจะแสดงความคิดเห็นหรือการทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราคนเดียวเราก็ต้องคำนึงถึงความเป็นองค์กรด้วยว่าเราพูดอะไรไปมันเสียถึงองค์กรเราก็ไม่อยากให้องค์กรเราเสียแต่ถ้าในโซเชียลมันคือตัวเราเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นได้เรามีสิทธิ์ที่จะพูดได้ในโซเชียลสมัยนี้นะซ
0: ึ่
1: งเราเนี่ยในฐานะนักข่าวเราก็มีวิจารณญาณมีจรรยาบรรณในการที่จะแบบเราแค่นี้พอเราไม่ถึงขนาดเอะอะมาเทิงมาตะโกนด่าใครนู่นนี่นั่นโดยไม่มีหลักการและเหตุผลเราก็คงแสดงความเห็นว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันก็เป็นการตั้งข้อสังเกตโดยที่มันไม่เกินงามใช้คำนี้มันไม่เกินงามสำหรับเราเราก็จะรู้บทบาทของเราว่าเราได้แค่นี
0: ้
1: ส่วนบางคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบเออใช้คำนู้นคำนี้กันบ้างเราไม่เคยว่าเพราะอย่างน้อยมันก็ทำให้คนรู้ข่าวสารแล้วคนดูจะเป็นคนตัดสินใจเองว
0: ่
1: าฉันเลือกที่จะเชื่อใครฉ
0: ัน
1: เลือกที่จะฟังคนนี้ก็ฟังคนนี้ฉันเลือกที่จะฟังอีกแบบนึงก็ฟังอีกแบบนึงคนดูได้เปรียบ
0: อันรู้สึกว่าระบบข่าวอ่ะมันมีระบบบรรณาธิการเข้าใจ
1: ใช่ๆมีการคัดกรอง
0: มันมีการคัดกรองมันมีการตรวจสอบแล้วมันมีความรับผิดชอบแต่ว่าในหลายๆครั้งผมไม่ได้ด้อยค่าอินฟลูนะฮะแต่ว่ามันไม่มีระบบบรรณาธิการตรงนั้นเข้าใจไหมแล้วบางครั้งเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยอ่ะเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเขาไม่มีแผนกเขาไม่มีลูกค้าเขาไม่
1: ม
0: ี
1: อง
0: ค์กรที่จะต้องมาโดนค่าปรับหรืออยู่ภายใต้ใบอนุญาตใดๆมันไม่มีหลายเลยสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นหลายเลยข่าวมันจึงสามารถนำเสนอออกไปเพียงแค่เขาบอกว่าเขาได้ยินมาว่าเข้าใจไหม
1: เข้าใจ
0: แต่ถ้าสิ่งที่นำเสนอจากคนข่าวหรือสำนักข่าวสำคัญที่สุดเลยคือแหล่งข้อมูลของข่าวที่เชื่อถือได้เน
1: ี่
0: ยคือหัวใจสำคัญมากๆแม้ทุกคนเลยอ่ะเวลาเขาบอกแกรู้แบบนี้ไงบอกว่าแหล่งข่าวคือ
1: ใครพูด
0: ใช่แหล่งข่าวคืออันนี้ไงบอกว่าแล้วกดดูหรือยังบางทีมีลิงก์นะมาให้เลยนะ
1: ใช่ใช่
0: กดลิงก์เข้าไปลิงก์ปลอมอีก
1: พนันถูก
0: โอ้โหมันเป็นเรื่องที่เยอะมาก
1: ผมว่าชาวบ้านฉลาดผมว่าชาวบ้านฉลาดแล้วเขาคิดที่จะเลือกตามช่องนะเขาไม่ได้แบบฟังใครแล้วเขาเชื่อหมดแต่บางทีเขาบอกว่าต้องอ่านเท่านั้นเรื่องนี
0: ้
1: ถูกไหมเนี่ยต้องฟังอ่านคนเดียวฟ
0: ัง
1: หนุ่มคนเดียวหรือฟังคนนู้นคนนี้คนนั้น
0: แต่อย่างสมมตินะต่อให้เป็นแพลตฟอร์มส่วนตัวนะถ้าเป็นคุณหนุ่มอนุวัฒน์ผมเชื่อนะนี่ผมพูดจริงๆนะ
1: เข้าใจ
0: เพราะคุณแบกเครดิตมานานมากเข้าใจ
1: ไหมเข้าใจไหมผมถึงบอกว่าเฮ้ยบางทีคน
0: อ
1: ่ะเขาก็จะเลือกในตลาดตอนนี้อินฟูเยอะมากนะใครก็เป็นนักข่าวได
0: ้
1: แม้กระทั่งชาวบ้านที่ขึ้นมาเนี
0: ่
1: ยแต
0: ่
1: ถามว่าชาวบ้านเขาก็จะเลือกที่จะฟังไม่ได้ฟังทั้งหมดฟ
0: ัง
1: แค่บางคนเพราะบางคนเฮ้ยจริงกับวะแต่เขายังไม่เชื่
0: อ
1: เขาจะต้องกลับมาดูช่องหลักๆที่มันเป็นช่องที่เป็นแบบได้รับการการันตีว่าเฮ้ยคนนี้น่าเชื่อถือ เฮ้ยทำไมคนนี้เขาไม่พูดอ่ะก็มีคนทักเข้ามานะทำไมไม่พูดเรื่องนี้เลยเราก็จะบอกว่าอ๋อเรื่องนี้ไม่ใช่ครับเฟกนิวเขาบอกโอ้เนี่ยรอฟังอยู่ไม่ใช่นั้นชาวบ้านเขาจะเลือ กไม
0: ่
1: ใช่ว่าฟังได้ทั้งหมด
0: มีข่าวแบบไหนไหมที่หนุ่มอนุวัฒน์จะไม่นำเสนอเรามีไหมหรือเราแบบได้ทุกอย่างถ้าเป็นแฟกต์นิวส
1: ์ได้ทุกอย่างขอเป็นแฟกต
0: ์
1: แต่ขอมีสองฝั่งนะการเมืองก็ขอไปการเมืองสองฝั่งเข้าใจใช่ไหมฮะการเมืองก็เป็นการเมืองสองฝั่งอาจจะกรรมก็คือไอ้กรองมาแล้วถูกต้
0: อง
1: เพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปเจอบทดิบๆเข้าใจไหมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วส่งบทดิบมาซึ่งยาวหลายหน้ามากเราก็ต้องมาแบบย่อนู่นนี่นั่นซึ่งอะไรที่แบบว่าแหล่งข่าวเราก็ต้องอ่านแล้วเฮ้ยอันนี้น่าเชื่อถือไหมถ้ารู้สึกแปลกๆไม่อ่านเลย
0: ม
1: ันต้องตัดสินใจได้โดยวินาทีนั้นอันนี้ไม่อ่าน
0: จริงจริง
1: ถูกไหมข้ามไปเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกขอข้ามแล้วกันรอไปตรวจสอบข้อมูลก่อนให้มันแม่นก่อนให้มันชัวร์ก่อนแล้วถึงจะมาแต่บางอันแบบใช่เหรอวะขอเช็คก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะรู้สึกว่าบางอันถ้ามันไม่ชัวร์เราจะไม่อ่าน
0: มีข่าวอะไรไหมที่เราลงพื้นที่แล้วมันแบบยังอยู่ในใจของเราจนถึงทุกวันนี
1: ้ใจเหรอ
0: ที่แบบ
1: เวลาไปเจอชาวบ้านเดือดร้อน
0: ไม่ว่าจะแบบประทับใจหรือกระทบกระเทือนใจ
1: เฮ้ยนี่จะเล่าให้ฟังนะในความรู้สึกตอนนี้เหมือนเราดึงตัวเองออกมาไม่ได้ว่ะจริง
0: จาก
1: สองคนหนุ่มกับแจ็คสีสุภางเนี่ยตอนเย็นเวลาอ่านข่าวจับคู่กันไม
0: ่
1: ได้นะถ้าเจอข่าวสูญเสียจับมือกันล่มเลยทันทีพี่น้องคู่นี้นั่งร้องไห
0: ้
1: เออ เป็นไหมอันเป็นไหมอ
0: ันเป็นอันเป็นอันเป็นหนักมากเลย
1: โอ้จริงเราเห็นความสูญเสียอย่างเงี้ยสมมติทหารเราอย่างเงี้ยสูญเสียหุ้ยเบรกอารมณ์ก่อนเฮ้ยเบรกไม่ได้ว่ะเฮียเดี๋ยวกูร้องพอหันไปสีทุพังนั่งเช็ดน้ำตาแล้วหันอันสีทุพังเช็ดน้ำตาไอ้นี่ก็ร้องแล้วร้องทั้งที่ทีมงานข้างหลังก็คือแบบเฮ้ยเอาไงดีจะแก้ปัญหายังไงดีปล่อยเสียงไปก่อนได้ไหมอะไรได้ไหมเพราะอีสองคนนี้ไปไม่แล้วกูไปไม่รอดไปไม่รอดจริงคือข่าวความสูญเสียอย่างเดี๋ยวสมมติอัตไทยกัมพูชาอย่างเงี้ยโหมันสูญเสียมากมันเห็นทหารเห็นโอ้แล้วเฉยอ่านไปครอบครัวเขาสูญเสียครอบครัวเขาร้องไห้ไอ้ยาเอ้ยนี่จะร้องตามทำไงดีกั้นอารมณ์ไว้อย่างนี่ตะกิดขากันอยู่เงี้ยอย่าร้องทีมงานบอกพี่ไหวไหมเขาตัดภาพอื่นแล้วแต่อันนี้ร้องไห
0: ้
1: เพราะมันสูญเสียมันทนไม่ได้แล้วเราก็มีความรู้สึกเฮ้ยหรือว่าเราอายุเยอะขึ้นแล้วเราไม่สามารถเอาตัวเราออกมาจากตรงนั้นได
0: ้เคยมีความรู้สึกว่าแบบไม่อยากลงพื้นที่ไหม
1: ไม่มี
0: ชอบเลยเหรอค
1: ือ
0: แบบสมมติว่าแบบโอ้ยทำไมฉันต้องมาตกระกำลำบากขนาดนี้ว่าฝุ่นโคลนควันร้อนปีนตกน้ำ
1: ช่วยดูสภาพหน้าก่อนช่วยดูสภาพหน้าช่วยดูสภาพคือโตมาจากนักข่าวฟิลสนาม
0: เออ
1: ทำรายการฟิลสนามฟิลลงพื้นที
0: ่
1: และมีความรู้สึกว่าสนุกทุกครั้งเวลาเราได้ไปเห็นไปสัมผัสแล้วสามารถเอามาเล่าต่อได้เฮ้ยฉันเจอเรื่องราวแบบนี้ว่ะหุยแม่งกูนี่เจอแบบนี้มาฮะเอ้ยจริงๆมันมีเรื่องราวหลังไมค์ที่แบบเราออกอากาศไม่ได้แต่เรามาเล่าได้แล้วเวลาลงทุกครั้งสนุกแล้วไปเจอชาวบ้านจะน่ารักยังมีความสุขมีความสนุกอยู่แต่ถามว่าจะโลดโผนโจรทยานดำน้ำนู่นนี่นั่นแบบเหมือนสมัยก่อนไหมก็บอกว่ากูก็กลัวตายเป็นแล้วเดี๋ยวนี
0: ้
1: สมัยก่อนบุกทุกที่แต่เดี๋ยวนี้คือหุ้ยอายุกูเยอะแล้วเดี๋ยวไอ้สิ่งที่เราอยากจะทำไม่ได้ทำอีกเยอะเลยก็เผาๆลงบ้างแต่ถามว่ายังลงไหมอยากสนุกเพราะเมื่อกี้เจอพี่ตอดยังบอกว่าพี่ผมอยากไปไทยกัมพูชาครับผมอยากไปตรงนี้ผมนี้พี่ลงเมื่อไหร่พี่เรียกผมนะ
0: เรามีความกลัวในอันตราย
1: ไม่เราจะรู้ลิมิตของเราว่าอันไหนที่เราไปได้อันไหนที่เราไปไม่ได
0: ้ณวันนี้และมองไปหลังจากนี้เรามองcareer path หรือว่าทางเดินในสายอาชีพของตัวเองไว้ยังไงบ้างในเชิงของแบบอ่ะทั้งในเรื่องของแบบใจเลยนะอุดมคติอุดมการณ์กับอีกอันนึงคือเรื่องของความมั่นคงในชีวิตของตัวเอง
1: ความมั่นคงหรอความมั่นคงน่ะคิดว่าก็เอาจริงๆไม่ได้มองอนาคตนะเพราะ1เรามีสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเซฟแล้วเรามีเงินก้อนนึงที่เราคิดว่าเราไม่เดือดร้อนใครเข้าใจใช่ไหมฮะมันไม่ได้เยอะหรอกแต่เราคิดว่าเราอยู่ตรงนี้เราไม่เดือดร้อนพี่น้องเราสามารถใช้เงินก้อนนี้ถ้าวันนี้มันเกิดอุบัติเหตุเกิดปัญหาเฮ้ยนักข่าวต้องตกงานกันหมดเราพอประคับประคองเพราะเราไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยเราอยู่ได
0: ้
1: ถูกไหมอันนี้ก็คืออ่ะมีหนึ่งในเซฟแล้ว
0: แปลว่าเรามีการวางแผนถ้าถามว่าแบบมันเป็นคำแบบวางแผนเกษียณงั้นมีบางคนคิดแบบนั้นไหม
1: ถูกวางแผนเกษียณมาตั้งนานแล้วเราอยากไปทำที่ที่ปากช่องมีบ้านหลังเล็กๆ 4-5 หลังให้คนได้แบบว่ามาพักใจมาอยู่ใจกับเราไม่มาอยู่สินู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็น Airbnb ไปหรืออะไรยังไงเราวางแผนหมดแล้วว่าเฮ้ยในชีวิตมันไม่มีใครที่เป็นนักข่าวที่ค้ำฟ้าหรอกวันนึงมันก็เหมือนวงการดารามันก็จะมีขึ้นรูปใหม่มันก็จะมีหายไปอันเนี้ยรู้อยู่แล้วแต่ละมันก็มีช่องทางของเราเรามีแอเรียส่วนตัวที่เราสามารถเซฟตัวเองได้แล้วโดยไม่เดือดร้อนใครสองคือเราก็มีช่องทางของเราแล้วเรามีคนที่เฮ้ยเขายังชื่นชอบเราอยู
0: ่
1: เขาก็อยู่ในกลุ่มเล็กๆของเราที่เขาชื่นชอบเราเราก็จะทำงานในสิ่งที่เราชอบเราก็มีไอเดียเยอะนะก็เขียนจริงๆอ่ะอยากทำแบบหลายรายการที่แบบว่าที่เขียนไว้ในลิ้นชัก
0: ยังมีอยู่ยังมีเก็บไว้อีก
1: เขียนเพิ่มด้วยเรายังมีความรู้ว่าเฮ้ยเราอยากทำเพิ่มจริงๆอ่ะเคยดูรายการสมัยก่อนนะคือรายการที่เราก็อยากจะไปช่วยเหลือคนเนาะไปช่วยเหลือคนเรารู้สึกนึกถึงภาพคือพี่ต่อยฝันที่เป็นจริ
0: งฝันที่เป็นจริง
1: เราอยากได้ฝันที่เป็นจริงกับ
0: รายการแบบนั้น
1: รายการแบบนั้นมันควรจะมีอะไรอย่างเงี้ยในการที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านแต่มันก็ต้องมีสปอนเซอร์อะไรอะไรไม่เป็นไรอันนี้คือเขียนทุกอย่างไว้ในดินชักแล้วเราอยากทำได้อีกเยอะเราก็มีความรู้สึกว่าในวงการแม้ว่าในวงการทีวีเรามันจะวันนึงมันอาจจะมาลายหายไปเรามันอาจจะไม่ได้อยู่ในอย่างนี้แล้วแต่มันก็จะมีช่องทางเล็กๆให้เรานำเสนอเพราะมันมีโซเชียลหลากหลายช่องทางที่เราก็มีความรู้สึกว่าเราเขียนทุกอย่างไว้ในดินชักแล้วเราก็จะค่อยๆเอามันปัดฝุ่นกลับมาทำใหม
0: ่
1: ในความรู้สึกของเราว่าเรามันอยากให้มีอย่างนี้
0: สำหรับ โลกในยุคปัจจุบันเนี่ยฮะมันมีเทคโนโลยีมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เป็นตัวช่วยที่ทำให้ความจริงมันเบลอกับความไม่จริงจนบางครั้ง
1: แยกกันไม่ออก
0: แยกกันแทบไม่ออกเลยจริงๆต่อให้มีสติและตั้งใจพินิจพิจารณาอย่างมากแล้วก็ยังสามารถทำเรื่องไม่จริงให้ดูเหมือนจริงได้มากๆเลยแล้วก็หลายหลายคนก็ด้วยความที่โซเชียลมีเดียมันถูกขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึ
1: ม
0: อ
1: ันตราย
0: บางครั้งมันต้องทำเรื่องเหนือจริงหรือทำเรื่องบางเรื่องที่ต้องตะโกนเพื่อเรียกร้องความสนใจอะไรแบบนี้มันมีอะไรแบบนี้อยู่เยอะมากหรือการพาดหัวที่เป็นคลิกเบตนะคล
1: ิ
0: กเบตคือแบบหลอกให้คนกดเข้ามาดูแล้วบอกพูดแล้วตกลงคนนี้สารภาพแล้วว่าใครเป็นคนฆ่าแล้วเข้าไปอ่าน
1: ไม่มีอะไร
0: ไม่มีการสารภาพอะไรเลยมันมีสื่อแบบนี้เยอะมากอินฟลูแบบนี้เยอะมากซึ่งเขาก็จะมาอธิบายว่าก็มันจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อให้เกิด engagement อะไรอย่างเงี้ยเราอยากพูดอะไรในฐานะของความเป็นคนข่าวที่เห็นความเปลี่ยนแปลงมาจนถึงจุดนี้
1: ความจริงมันคืออันตรายนะค
0: ุ
1: ณรู้ไหมว่าทุกวันนี้ผมต้องมานั่งตอบข่าวปลอมทุกวันต้องมานั่งปลอมข่าว AI มา AI ทำเนียนมากนะทุกวันนี
0: ้
1: ผมเนี่ยโดนปลอมเยอะมากแล้วทุกวันนี้ต้องไปนั่งสังเกตไหมในโซเชียลอะถูก AI ทำด้วย AI นะแล้วก็เป็นข่าวปลอมเยอะเลื่อนก็เป็นข่าวปลอมเยอะมากเลย
0: เยอะมากหรือเอาข่าวอดีตมาบอกเป็นปัจจุบันข
1: ่
0: าวประเทศนั้นบอกเป็นประเทศนี้
1: จริง
0: มัน
1: ปลอมจนเรารู้สึกว่ามันอันตรายเกินไปแล้วคนไม่รู้เยอะแล้วคนแยกไม่ออกนี่แหละมันไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะเพราะมันไม่มีอะไรกำกับเข้าใจใช่ไหมฮะมันไม่มีอะไรกำกับอย่างพี่มาร์กเองพี่มาร์กซักเกอร์เบิร์กเองเนี่ยก็ได้เงินไปก็จบยิงแอดก็จบโดยที่อันนั้นอ่ะคือเว็บพนันอันนั้นอ่ะคือการหลอกลวงแต่เขาไม่ได้คำนึงตรงนี้ไง
0: ม
1: ันก็เราก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยเพราะมันคือแพลตฟอร์มที่มาจากต่างประเทศจริงๆเราทำได้นะถ้าประเทศไทยมันขับเคลื่อนด้วยผู้นำที่บอกว่าไม่ได้ตรงเนี้ยไม่ได
0: ้
1: ม
0: ัน
1: ต้องแก
0: ้
1: เพราะไม่งั้นอ่ะทุกวันนี้นักข่าวตัวจริงต้องมานั่งตอบในสิ่งที่เป็นเฟกนิวและเป็น AI แต่ชาวบ้านเชื่อแล้วมันไม่มีอะไรกำกับ
0: เรา
1: ไม่มีอะไรดูแล
0: อยากเสนออะไรหรืออยากเสนอใครผ่านพวกเราทุกคนให้ช่วยกันระวังแบบนี้หรือขับเคลื่อนเรื่องนี้หรืออะไรยังไงเป็น
1: มันจริงๆคือผู้นำจริงๆคืออาจพูดตรงๆนะรัฐบาลรัฐบาลต้องลงมาดูว่าเฮ้ยไอ้แพลตฟอร์มโซเชียลแบบนี้จะทำยังไงแต่ก็คาดหวังก็ได้เท่านั้นเพราะของรัฐบาลยังปลอมเลยถูกไห
0: ม
1: ของรัฐบาลปลอมหมายความว่าไง
0: จริงๆเขาก็มีหน่วยงานที่คอยดูแลเรื่องของเฟกนิวโดยเฉพาะเนาะ
1: มีปิด1มา10สู้ไหวไห
0: ม
1: ปิด1เพจที่เป็นเพจปลอมเกิดขึ้นมาอีก10เพจป
0: ิ
1: ดอนุวัตรปลอมไป1มาอีก10จนอนุวัตรไม่ไหวรีพอร์ตเราก็ไม่ได้จะพึ่งใครเอาจริงเพราะขนาดทุกวันนี
0: ้
1: หน่วยงานปลอมสมมติปลอมเป็นตำรวจปลอมเป็นไซเบอร์เยอะแยะเต็มเฟซไปหมดเลยถามว่าเขาไล่ทำไหมไล่ปิดไหมไล่แต่มา1มันบาง10อ่ะ
0: ม
1: ันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเอาจริงๆนะจะบอกว่าให้ท้อก็ไม่ได้เพราะว่ามันเราก็ต้องอยู่กับมัน
0: อ่ะก็
1: อุ้ยเครียดเนาะคุยเครียดเน
0: า
1: ะ
0: ไม่หรอกมันก็ต้องมีสาระบ้างเธอต้องมีสาระบ้างหัวเราเสียงสูงตลอดเวลาไม่ได
1: ้ตอนแรกคิดว่าเฮ้ยคุยแบบสบายๆอะไร
0: มันก็ต้องมีบางมุมแบบนี้แหละใช
1: ่
0: ไหมเพราะเราอยู่ท่ามกลางปัญหานะหลายครั้งเราก็เห็น
1: จริง
0: แต่คือพอเราคุยกันแบบนี้หลายๆครั้งมันจะเหมือนว่าไม่มีทางออกว่ะไม่รู้ทำไงว่ะแต่จริงๆก็คือก็ต้องสู้ไปเรื่อยๆแหละ
1: จริงๆมีองค์กรผู้บริโภคเนี่ยดำเนินคดีกับเฟซบุ๊กนะถ้าได้อ่านข่าวดู
0: ครับ
1: เพราะในฐานะที่ Facebook ก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ถูกมิจฉาชีพเข้ามาใช้เยอะแล้วคุณเป็นเจ้าของบ้านคุณน่าจะจัดการตรงนี้ได
0: ้
1: หร
0: ือ
1: แม้แต่ TikTok เองหรือ YouTube เองอ่ะเราคุยกับเขาไม่ได้หรอในความรู้สึกผมนะเราคุยกับเขาไม่ได้หร
0: อคำตอบก็คือได้อ่ะถ้าตอบไปเลยคำตอบก็คือได้ไม่มีทางที่คุยไม่ได้
1: ถูกไหม
0: ถูกต้อง
1: ม
0: ัน
1: ต้องคุยได้สิมันต้องคุยได้ว่าเฮ้ยทำไมมันยังเกิดเหตุการณ์ที่ของปลอมเยอะไปหมดเลยข่าวปลอมๆเยอะไปหมดเลยเราคุยไม่ได้เหรอก็คุยแล้วก็ปิดแล้วป
0: ิ
1: ดแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกอ่ะทำไงดีอ่ะมันจะต้องกลับไปทบทวนใหม่ไหม กับนโยบายกับมาตรการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหรืองบประมาณมันน้อยเกินไปหรือเปล่ากำลังพลน้อยเกินไปไหมตำรวจไซเบอร์มีกี่คนเองศูนย์ที่เป็นกฎวิชาชีพแบบมีกี่คนเองน้อยมากกับปัญหาตรงนี้มันเกิดขึ้น
0: ซึ่งจริงๆผมว่าเรื่องนี้จริงๆหลายๆประเทศในโลกเขามีแนวทางแล้วนะฮะ
1: ใช
0: ่บางทีเราไม่ต้องคิดเองก็ได้ไม่ต้องงมเองก็ได้ก็สามารถบางอันก็ตามได้เลยโดยไม่ต้องบินไปดูงาน
1: ใช่ถูกไหมล่ะถูกไหมล่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าขยับไหมเขาขยับแหละเดี๋ยวหาว่าเราว่าเขาไม่ขยับอีกแต่ในฐานะที่คนที่โดนมาเองแล้วคนที่โดนปลอมเยอะแต่ก็ร้องเรียนไปเยอะบอกไปหลายที่ก็ยังเหมือนเดิ
0: ม
1: มาหนึ่งปิดหนึ่งมาสิบ
0: ก็อย่าคือปลายทางปลายเหตุก็ต้องจัดการ
1: ตู้
0: ต้นเหตุก็ต้องไปจัดการก็
1: เจ้าของแพลตฟอร์
0: มก็ฝากด้วยในทุกๆเรื่องนะครับในฐานะของนี่แหละคนที่โดนด้วยคนที่อยู่กับแพลตฟอร์มข่าวด้วยแล้วก็อยู่กับการนำเสนอข้อเท็จจริงเป็นหลักเลยนะครับส่งท้ายของส่งท้ายละผมเชื่อว่ามันมีคนเยอะมากเหมือนกันแหละนะฮะไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมที่เห็นเราแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมกับเส้นทางที่เราเดินฝ่าฟันกันมาการละครั้งหนึ่งผมคิดว่าอนุวัตอาจจะไม่ใช่แบบแพทเทิร์นพิมพ์นิยมของความเป็นคนข่าวแต่ในที่สุดคุณ break through แล้วก็ฉีกข้อจำกัดหลายๆอย่างออกมาแล้วมันก็พิสูจน์ตัวตนออกมาให้คุณยืนอยู่เป็นแถวหน้าของคนในวงการข่าวได้อยากให้กำลังใจใครหลายคนยังไงบ้างที่อาจจะไม่ได้มีแพทเทิร์นของความเป็นพิมพ์นิยมของสิ่งที่เขาฝันอยากจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามที่เขาอยาก
1: จะ
0: เป็น
1: เอาอย่างนี้บอกทุกอาชีพนะเวลาผมไปสอนหรือว่าไปบอกน้องๆหลายๆคนหรือว่าบอกกับน้องนักข่าวรุ่นใหม่ๆหลายๆคนนี่คือคนที่ฉีกกฎทุกอย่างฉีกกฎทุกอย่างที่ทุกๆคนจะถูกสอนว่า1คุณเป็นนักข่าวคุณต้องขรึมคุณต้องน่าเชื่อถือ คุณต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นฟอร์มสมัยเป็นนักข่าวเดิม
0: ๆ
1: อันนี้ฉีกกฎทุกอย่างถ้าใครรู้จักจะบอกนี่ไม่เหมือนผู้ประกาศทำไมถึงผู้ประกาศเขาต้องเคร่งขรึ
0: ม
1: แต่จริงๆแล้วเราเป็นตัวเราเราเป็นคนสนุกแล้วก็คุยสนุกแต่ในฐานะที่ตอนเครียดเราก็เครียดซีเรียสก็ซีเรียสได้เราอยู่ในสตูได้เราออกนอกพื้นที่ได้เราไปร้องรำทำเพลงได้เราไปทำวาไรตี้ก็ได้เราไปทำพิธีกรก็ได้สมัยก่อนก็คือนักข่าวก็คือต้องเป็นนักข่าวไปทำอะไรก็ไม่ได้
0: เดี๋ยวเสียภาพ
1: เดี๋ยวเสียภาพแล้วทุกอย่างที่อ่านพูดอ่ะคือสมัยก่อนทำแบบนี้ไม่ได้นะจะเสียภาพลักษณ์
0: จริง
1: เราถูกด่าประจังนะทำแบบนี้ไม่ได้เสียภาพลักษณ์ใส่เสื้อยืดทำไมใส่เสื้อยืดอ่ะยืนรายงานข่าวใส่เสื้อยืดเสียภาพลักษณ์ขอโทษครับผมทำข่าวน้ำท่ว
0: ม
1: ให้ผมใส่เสื้อเชิ้ตเสื้อผมมี5 ตัว 6 ตัวเปียกหมดแล้วผมเหลือแค่เสื้อยืดและกางเกงขาสั้นโปรดเข้าใจผมหน่อยนี่คือสิ่งที่แรกๆที่เวลาบอกกับผู้ใหญ่บอกไม่เอาภาพลักษณ์นี้ไม่เอาอิมเมจนี้ไม่เอาเราก็บอกเสมอว่าความเป็นแพทเทิร์นน่ะมันก็ดีครับแต่บางคนน่ะบางเรื่องบางเหตุการณ์น่ะมันก็ไม่ได้แบบนั้นมิฉะนั้นกับสถานการณ์ต่างๆและผมคิดว่าคนทุกวันนี้เขาแยกแยะออกนะว่าอันนี้คือบทบาทส่วนตัวอันนี้คือบทบาทของการอยู่หน้าจ
0: อ
1: และอันนี้บทบาทอื่นคนเลือกได้แล้วคนเขาเลือกแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันคือตัวจริงเราไม่ต้องคำนึงถึงความว่าสมัยก่อนอ่ะผู้ประกาศอ่ะคนก็มักจะบอกว่ามึงต้องหล่อมึงต้องสวยดูแล้วสบายตาใช่ผมไม่ปฏิเสธเลยเพราะสมัยก่อนเวลาเลือกนะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเวลาเลือกผู้ประกาศ
0: อ๋อแล้วจริงเหรอ
1: สมัยก่อนใช่เราก็ต้องคัดจากอะไรก็ต้องดูจากโปรไฟล์ก่อนถูกไหมมีคณะกรรมการหลายคนทุกคนคัดจากโปรไฟล์แบบรอสวยเฮ้ยดูแลสบายตาอันนั้นแค่รอบแรกแต่รอบที่สองก็คือว่าขอพี่ดูหน้ากล้องหน่อยคุณมีเสน่ห์ไห
0: ม
1: บางคนมาอ้วนบางคนมาผอมบางคนมาดำแต่เวลาเขาไปอยู่หน้ากล้องเวลาเขาไปอยู่หน้าจ
0: อ
1: เฮ้ยแม่งมีเสน่ห์ว่ะมันมีเสน่ห์มากกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำเราบอกเก็บน้องคนนี้ไว้ครับน้องคนนี้เขามีของแล้วเราไม่ได้ดูแค่หน้าจอเราดูเขาข้างนอกด้วย เฮ้ยอันนี้มันเก่งว่ะมันคุยเก่งมันมีอย่างอื่นที่มันสามารถทําให้โชว์ความเป็นตัวเขาได
0: ้
1: ผมว่าคนดูตอนเนี้ยเขาไปไกลกว่านั้นแล้วไม
0: ่
1: ได้อยู่แค่แพลตฟอร์มเดียวไม่ได้อยู่แค่แบบต้องใส่สูตรผูกไทแล้วคนดูไปไกลถึงขนาดแค่ว่าเฮ้ยคนเนี้ยมันมีของแล้วมันมีดีมันสามารถทําอะไรได้หลากหลายมากมิฉะนั้นไม่ต้องคํานึงว่าตัวเองจะต้องหล่อต้องสวยแล้วไม่หล่อไม่สวยไม่ได
0: ้
1: ขอให้มีเอกลักษณ์มีความเป็นตัวตนมีความเป็นตัวเองและอยากจะให้ทุกคนรักในสิ่งตัวเองทําเนี่ยรักในสิ่งที่ตัวเองทําถ้าคุณรักคุณตั้งใจคุณมีสิ่งที่ตัวเองทําคุณอยากเป็น AE คุณอยากเป็นทํารายการคุณอยากจะเป็นภาพยนตร์คุณรักและคุณตั้งใจและไอ้ความรักความตั้งใจของคุณน่ะมันจะทำให้คุณมีแสงขึ้นมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปหาแสงแล้วมันจะปรากฏตัวตนที่ชัดเจนของคุณแล้วคนจะชอบคุณ
0: แล้วผมว่าเราน่าจะสัมผัสได้สิ่งที่เขาตอบผมก็เป็นสิ่งที่ผมก็ชื่นชมเขาจริงคือเขามีกาลเทศะนะแต่ว่าอ้าวคือนี่แต่เขาไม่ได้พยายามจะเข้าเป็นแพทเทิร์นแม้แต่ในโอกาสที่เขาสามารถเข้าพยายามเป็นแพทเทิร์นได
1: ้
0: ผมมีนะผมมีแพทเทิร์นของผ
1: ม
0: ผมมีแพทเทิร์นที่ผมรู้สึกว่าคงต้องทําแบบนี้กระมังอย่างเงี้ยเข้าใจว่าแต่ผมรู้สึกว่าแบบบางครั้งผมเห็นครูทํางานในหลายๆครั้งแล้วผมรู้สึกว่าเขาฉีกขนบดีนะ
1: ใช่
0: และเขาไม่ได้พยายามจะฉีกขนบเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือไม่ได้พยายามจะตั้งใจเป็นแบบนั้นเพื่อเรียกแสงด้วยนะเขาทำเพราะเขาเป็นตัวตนแบบนั้นจริงๆแล้วผมว่ามันบังเอิญไปแมทช์กับสิ่งที่เป็นอนุวัตคนข่าวที่เขานำเสนอสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความเป็นจริงมันก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่มาจากผู้ชายคนนี้เป็นสิ่งที่เราเชื่อได้แล้วเราสัมผัสถึงความจริงและความจริงใจผ่านตัวเขาได้นะครับอนุวัตจัดให้วันนี้ก็เลยจัดอนุวัตมาให้นะครับ ในคลับ Inspire Day กับพวกเรานะครับขอบคุณที่มานั่งคุยกันด้วย อนุวัต
1: ขอบคุณ
0: ขอบคุณครับคุณอนุวัตรครับ
1: โอ้ขอบคุณทุกคนนะจริงๆเนี่ยชั้น38ก็แอบมาสิงบ่อยนะ
0: จริงหรอ
1: ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเดี๋ยวเขากลัวกันหมด
0: ฉันไม่รู้เพราะว่าฉันมาตอนเช้าแล้วฉันก็หายไปไง
1: เป็นคนขยันมากคนนึงนะ
0: เป็นคนแค่ตื่นเช้าเท่านั้นแหละ
1: ตื่นเช้ามากไม่กลางคืนก็ไม่หลับไม่นอนนะมีลงมีไลฟ์นู่นนี่นั่นนะ
0: ก็ถ้าที่ไหนมีเงินฉันก็ไปได้อะ
1: นี่สโลแกนนี้ใช้ได้กับทุกคน
0: ถ้ามากพอนะฮะแล้วก็เป็นเงินสุจริตก็จ้างได
1: ้
0: จ้างเราได้ฉันหอบเธอไปด้วย
1: เอาไปด้วยสิไปด้วย
0: นั่นสิไปด้วยกันได้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยสำหรับคลับ Inspire Day นะครับกับอาหารแมวมิมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักนะครับเจอกันทุกวันพุธแบบนี้นะฮะ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มทุกช่องทางขึ้นให้อยู่หน้าจอหมดเลยนะครับก็ Facebook TikTok Greenwave 1065แล้วก็ YouTube A-Time แล้วก็แอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินกันด้วยสัปดาห์หน้าเป็นใครเดี๋ยวรอรู้แน่นอนแล้วก็เด็ดทุกสัปดาห์แน่นอนด้วยความตั้งใจของพี่อันเองด้วยแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยเช่นกันวันนี้ขอบคุณคุณหนุ่มอนุวัฒน์อีกครั้งนึงด้วยเราสองคนบ๊ายบายกันตรงนี้นะครับหวังว่าจะได้ inspiration ดีๆแบบเรียล
1: ๆได้หรือเปล่า
0: ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับได้หรือเปล่าไม่รู้นะ
3: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
4: Green Wave Share for Care Can to Care
5: กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50 กิโลกรัมเรียก Best Buy Deliveryมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการรีไซเคิลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
4: Green Wave Share for Care Can to Care
2: เดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจ โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อเฮนรี่ครับ
6: วันๆทำอะไรบ้างคะ
7: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
6: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
7: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
6: อ้าวคุณต้องรู้สิที่คุณจีบเขาไง
7: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
6: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิด นะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
7: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
6: แหมทีนี้ละจำได้เชียวว
8: ิธี Save Energy แบบ
9: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy Dish ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
10: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
11: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
12: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าสี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
12: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
13: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
12: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
15: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
16: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดย

0: ากระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุที่หน้าทองชื่นและเวลาของ Green Update นะคะกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติแล้วก็ปรากฏการณ์เอลนีโญผ่าน4แนวทางหลักนะคะก็คือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังพร้อมกับส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งและก็ภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะโดยได้เร่งสื่อสารแจ้งเตือนภัยแล้วก็เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านแล้วก็หอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเร่งสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายโดยใช้ข้อมูลภาคสนามร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมนอกจากนี้นะคะยังได้เตรียมพร้อมพันธุ์พืชสำหรับฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยตลอดจนให้คำแนะนำด้านการจัดการดินและปุ๋ยด้วยเพื่อลดต้นทุนการผลิตค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังเจอกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวนะคะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ซิงเกิลจาก Bedroom Audio นะครับนี่คือไม่บอกเธอมีเพียงแต่เธอจากคริสติน่าอากิล่ารู้ไหมว่าฉันคิดถึงพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตแล้วก็นาฬิกาทรายนะครับฟีเจอริ่งกับโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับในเวอร์ชั่นของโบกี้ไลออนหูโจอี้ในเวอร์ชันนี้นี่ร้องสูงมากๆเลยทีเดียวสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยครับ24นาทีหลังจาก4ทุ่มนะครับผมข้อความก็ส่งกันอย่างต่อเนื่องหนูทำงานไปด้วยฟังไปด้วยเพลินมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับข้อความผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินอยู่กับผมปอครับเวลาเดิมนะครับ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆขอให้คุณผู้ฟังมีความรู้สึกดีๆมากๆเลยนะครับผมแม้ว่าในช่วงนี้เราจะเจอกับสภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีฝนตกด้วยเนาะคุณผู้ฟังครับ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: 4:39 PM นะครับผมมีข้อความจากคุณเปียมาส่งมา เรื่องราวที่ไทม์มีเดียของเรานะครับผมตอนนี้ก็หลายๆคนน่าจะทราบกันอยู่นะครับว่าเรามีการเรียกว่าปรับปรุงห้องจัดรายการใหม่นะครับผมตลอด2เดือนที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับผมก็หลากหลายคนตอนนี้น่าจะต้องเผชิญกับฝุ่นในช่วงของเช้าๆเพราะว่าจะมีการปรับปรุงกันในช่วงของตอนดึกๆของทุกๆวันคุณผู้ฟังนะครับผมก็มีคุณเปียมาบอกว่าเมื่อเช้าพี่เป้กับพี่ต้องเนี่ยเขาพูดถึงการปรับปรุงห้องอยู่ค่ะนะครับผมก็ฝุ่นจางลงหรือยังคะช่วงกลางคืนก่อนที่จะปรับปรุงแบบนี้ฝุ่นยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าช่วงเช้านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสภาพจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าทำงานในช่วงดึกๆจนถึงเช้าๆกันก็รอติดตามนะครับสภาพห้องจัดใหม่ๆของเราได้เลยนะครับทั้ง EFM Green Wave Hot Wave นะครับผมก็จะมีหน้าตาที่แปลกตากันไปด้วยสำหรับห้องจัดรายการของพวกเรานะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วปุ๊บจะมาอวดคุณผู้ฟังว่าห้องจัดของเราแบบใหม่จะเป็นยังไงบ้างฮะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: กิจกรรมดีๆของ Green Wave ของเรานะครับหลายคนอยากจะร่วมกิจกรรมนี้ Can to Care นะครับแต่คิดว่าที่บ้านเนี่ยมีของรีไซเคิลนิดเดียวเองจะช่วยได้หรอช่วยได้นะครับผมถ้ามีไม่เยอะเนี่ยก็สามารถรวบรวมแล้วนำไปส่งด้วยตัวเองนะครับผมที่ Drop Point ของ Recycle Day พร้อมแจ้งว่าโครงการของ Green Wave นั่นเองนะครับแต่ถ้ารวบรวมกันได้เยอะตั้งแต่50กิโลกรัมต่อครั้งนะครับก็สามารถจอง West by Delivery นะครับผมให้เข้ารับวัสดุ Recycle ถึงบ้านนะครับผ่าน LINE OA @West by นั่นเองนะครับผู้ฟังครับจะเริ่มจากบ้านหนึ่งหลังรวมกันทั้งคอนโดหรือชวนเพื่อนๆในออฟฟิศช่วยกันก็ได้เพราะความช่วยเหลือเนี่ยไม่ต้องเริ่มจากของจำนวนมากนะครับแค่เริ่มจากการแยกของเราคนละนิดแล้วก็มาช่วยกันเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้กลายเป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่กันด้วยนะครับผมสำหรับ Green Wave Share for Care Can to Care นั่นเองฮะ
1: Green Wave Share for Care Can to Care

0: ึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: มีเพื่อนด่วนเลยไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นไขมันพอกตับได้หรอแค่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะ
2: ก็ใช่สิจ๊ะแนนเขาเรียกว่า MASLD โรคไขมันพอกตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์มีไขมันสะสมในตับเกิน 5% อายุที่เพิ่มขึ้นฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปการเผาผลาญที่ช้าลงทำให้ร่างกายสะสมไขมันในตับได้ง่ายขึ้นโรคนี้ไม่มีอาการในระยะแรกแต่อาจจะนำไปสู่ภาวะตับอักเสบตับแข็งและเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจได้เลยนะจ๊ะวิธีในการป้องกันคือต้องควบคุมน้ำหนักลดอาหารหวานลดมันออกกำลังกายแล้วก็ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอด้วยเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่เรามักจะไม่ค่อยรู้ตัวกันในปัจจุบันจ้ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: Green Waveเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์321ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: เวลาเดินไปข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาขับ Fly Day มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Fly Day Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
6: กลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับตินสุที่น่าทองชื่นมีข้อมูลของบริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์ JLL ค่ะบอกว่ากระแสความนิยมเทคโนโลยี AI ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความต้องการใช้ไฟฟ้าขณะที่ความจุของ Data Center ในเอเชียแปซิฟิกก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจากระดับ32กิกะวัตต์ในปัจจุบันนะคะไปสู่ระดับ57กิกะวัตต์ภายในปี2573ค่ะโดยตอนนี้นะคะหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคต่างก็คาดการความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าขณะที่ระยะเวลาการรอคิวเพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าในบางภูมิภาคก็ได้ยืดออกไปนานถึง4ปีเลยนะคะหรือว่ามากกว่านั้นและนอกจากนี้ค่ะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการสร้าง Data Center กำลังแซงหน้าการวางแผนโครงข่ายไฟฟ้าด้วยส่วนต่างที่มีนัยยะสำคัญในหลายตลาดเลยค่ะช่วงหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่อกลับมาเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
7: oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

ิงเกิลใหม่ล่าสุดจากนุนิวนะครับผมฟีเจอริ่งกับโบกี้ไลออนในเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคาตานั่นเองนะครับมีโรสแมรี่กับให้ทำอย่างไรหนึ่งคนตรงนี้ของเพอร์พีชแล้วก็ยังยินดีครับเพื่อนจาก UHT ฟังเพลงพร้อมๆกันต่อนะครับผมกับปออีก1ชั่วโมงครับที่นี่ Greenwave 106.5 FM เพลงดีๆความรู้สึกดีๆด้วย5ทุ่ม20นาทีและคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงนี้

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ขอบคุณในไลฟ์ของเราวันนี้นะครับบรรยากาศเพลงเพราะๆกับกิจกรรมนี้ก็ยังเปิดให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลินกันอย่างต่อเนื่องวันนี้อยากจะเลือกหนึ่งงานที่เป็นเพลงของผู้หญิงก็เลยเลือกงานเพลงนี้จากพี่แอมสวรักษ์เปิดให้ฟังนะครับกับเพลงนี้มีชื่อว่าไม่เข้าใจ

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: แลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
0: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยว้า wow. แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: นี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
4: ่ Smiley Request
5: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะฮะ เรื่องราววันนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวที่ข้อความหลากหลายข้อความนะครับส่งมาขอเพลงพี่ป้อมพี่โตกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแล้วก็เป็นFarewell Concert วันสุดท้ายแล้วด้วยนะครับผมสำหรับพี่ๆก็เลือกเพลงนี้ให้แล้วกันขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: Debut Track นะครับงานใหม่ล่าสุดจากเล็กรัชเมธที่ส่งให้เราได้มาฟังเพราะๆไปพร้อมๆกันนะครับชื่อเพลงว่ากลางมหาสมุทรนะครับก็ยังเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความรักความผูกพันและพลังใจของคนที่ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปแม้จะเผชิญหน้ากับการสูญเสียครั้งสำคัญนั่นเองนะครับผมคุณฟังครับผมวันนี้บ๊ายบายไปด้วยเพลงนี้สำหรับค่ำคืนนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวอยู่ต่อกับดีเจพี่แบมนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป4 ทุ่มพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมของเราวันนี้บ๊ายบายไปก่อนสวัสดีครับ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
5: เดี๋ยวมันก็ดี
4: ทำให้ดีที่สุด
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
4: กองฟ้าอร่อยคุ้ม
6: แค่10บาท

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดีค่ะ
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์
4: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
5: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
6: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
5: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
6: อืมจะชัวร์เหรอ
5: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
6: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
4: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
7: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
8: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
7: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดย
9: มารออยู่แล้วนะคะที่ยันสุที่หน้าทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะมีรายงานนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาหลายประเภทเลยค่ะทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์นมรวมถึงสินค้าอื่นๆที่อยู่ในรายการคำสั่งของทำเนียบขาวโดยบอกว่าแคนาดาเลือกปฏิบัติต่อการค้าของสหรัฐซึ่งจะเริ่มมีผลในวันที่29กันยายนนี้ค่ะหลังจากแคนาดาได้ประกาศมาตรการขึ้นภาษีสินค้าเพื่อตอบโต้ภาษีของสหรัฐค่ะซึ่งมาตรการภาษีของสหรัฐก็กระทบหลายอุตสาหกรรมในแคนาดานะคะทั้งเฟอร์นิเจอร์วายอุปกรณ์กีฬาแล้วก็อุปกรณ์ตกปลาในขณะที่แคนาดาก็ตอบโต้ค่ะด้วยการเก็บภาษีสินค้าสหรัฐในมูลค่าเท่ากันครอบคลุมสินค้าอย่างเช่นเหล็กเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ซึ่งมาตรการภาษีตอบโต้ของแคนาดาเริ่มมีผลหลังเที่ยงคืนวันที่8กันยายนที่ผ่านมาค่ะช่วงหน้ายังคงติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ

0: คืนนี้มากับเพลงเพราะอบอุ่นอบอุ่นนะคะทั้ง2เพลงเลยนะคะทั้งที่ที่ปลอดภัยจาก Yesterday แล้วก็เพลงนี้ที่ชื่อว่าอย่าปล่อยมือกันจากพลอยชมพูค่ะเชื่อว่าความรู้สึกของคนที่เคยผ่านช่วงเวลาที่มันยากลำบากจนได้เจอกับใครบางคนมาเยียวยาใจแล้วก็ทำให้เราเชื่อในความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะก็น่าจะเหมาะกับเพลงเพราะเหล่านี้ที่หยิบมาเริ่มต้นกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังกรีนเวฟกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีสองของคืนนี้เราจะไม่ได้ฟังเพลงเพราะผ่านทาง 106.5 FM แต่ใครก็ตามที่ตามฟังเราอยู่ผ่านแอปเอทามฟังฟินนะคะดีเจแบมพลาดิสายสวัสดิ์ก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคนนอนดึกเนาะคนที่อาจจะฟังวิทยุเอ๊ะคืนนี้คลื่นกรีนเวฟเขาหายไปไหนนะคะก็ต้องบอกว่ามีการปรับปรุงเครื่องส่งสัญญาณกันสักเล็กน้อยแต่ว่าในแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินเราก็ยังคงเปิดเพลงให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องค่ะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันไปจนถึงตี2เลยนะคะคืนนี้ใครที่อยากจะทักทายหรือว่าเพิ่มเติมเพลงเพราะเพลงไหนก็อย่าลืมส่งข้อความเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะ
1: Green Wave 106.5 FM

0: ช่วงนี้ศิลปินรุ่นพี่มักจะชวนศิลปินรุ่นใหม่ๆนะคะมาฟีเจอริ่งกับงานที่เรียกว่าเพิ่งจะปล่อยออกมาให้เราได้ฟังกันนะคะอย่างว่านธนกฤตนี่แหละค่ะน้องมาร์คคริสก็มาร่วมแจมด้วยนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าเหตุผลของคำว่ารัก
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
6: Green Wave Share for Care Can to Care
5: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
7: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
5: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
6: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
8: ่ Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าใครที่อยู่ในโมเมนต์คอนเสิร์ตอําลาของพี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยกลายเป็นอัศนีวสันต์ฟีเวอร์เลยนะคะพี่ทั้งสองเขาก็มีเพลงฮิตแบบเพราะจับใจเยอะที่สุดวงนึงเลยคือไม่ใช่แค่ร้องได้แต่ว่าหลายเพลงเนี่ยจําขึ้นใจแล้วก็สะกิดต่อมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคือเห็นได้ชัดอ่ะนะคะคนที่เข้าไปอยู่ในบรรยากาศคอนเสิร์ตทุกคนไม่ได้แค่มาดูแต่ตั้งใจมาเสพมาจดจำส่งพลังให้กำลังใจแล้วก็มาให้เกียรติศิลปินที่อยู่ในชีวิตมายาวนานมันก็เลยมีการตกอยู่ในภวังค์ไปกับการบอกลากับเพลงเหล่านั้นน่ะนะคะเห็นได้จากหลายคนที่ตั้งสเตตัสแล้วก็พูดถึงการแสดงสดในครั้งนี้เพราะจากนี้ไปเราอาจจะไม่ได้ดูคอนเสิร์ตในบรรยากาศแบบนี้จากพี่ๆทั้งสองอีกแล้ว

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ช่วงเวลาของ Smiley Request นะคะต้องขอบคุณด้วยค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มาฟังเพลงใหม่จากศิลปินแล้วก็นักแต่งเพลงอิสระเชื้อสายไต้หวันนะคะอย่างโทนี่หลิวนี่ล่ะค่ะกลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ตอกย้ำความสามารถในการแต่งเพลงแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ที่เป็นเอกลักษณ์นะคะมาฟังเพลงที่เป็นการบอกถึงการจากลาผ่านรายละเอียดเล็กๆในชีวิตประจำวันสะท้อนความรักที่แท้จริงว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้คำพูดที่ยิ่งใหญ่เสมอไปค่ะเพลงนี้ชื่อว่าวันฝนพรำจากโทนี่หลิว

0: ชั่วโมงนี้เราส่งท้ายกันด้วยเพลงที่ชื่อว่ากอดจากว่านวานๆนะคะเวอร์ชันคัฟเวอร์จากเธอคนนี้แล้วก็โบกี้ไลออนที่จะได้ฟังบรรยากาศสดกันนะคะคุณผู้ฟังที่พลาดโอกาสไปคัฟเวอร์ไนท์ไลฟ์ล่าสุดนะมูนไลท์ลาวช์สามารถจะคลิกเข้าไปฟังกันได้แบบเต็มๆเลยค่ะบรรยากาศคอนเสิร์ตทั้งหมดทุกเพลงที่ถ่ายทอดให้เราได้ฟังกันในวันนั้นนะคะคลิกทาง YouTube เข้าไปดูเข้าไปฟังกันได้สนุกมากๆทาง YouTube A Time ค่ะ
1: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: วัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: A Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
7: ส่งข่าวกันต่อนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับตินสุทธินาถทองชื่นได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์แห่งฟิลิปปินส์ให้เป็นผู้ประสานงานหลักของคณะกรรมการต่อต้านความยากจนแห่งชาตินะคะสำหรับแมนนี่ปาเกียวอดีตแชมป์มวยโลกวัย47ปีค่ะซึ่งการทำหน้าที่นี้ถือเป็นตำแหน่งในรัฐมนตรีครั้งแรกของปาเกียวหลังจากที่เขาสะสมประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างยาวนานนะคะทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภารวมถึงเคยลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2565แล้วก็ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานปาเกียวก็จะทำหน้าที่ประสานความพยายามของรัฐบาลในการลดปัญหาความยากจนซึ่งเป็นประเด็นที่เจ้าตัวบอกว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยนะคะจากประสบการณ์ชีวิตโดยตรงค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงมีกรีนอัปเดตนะคะ
1: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
8: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
1: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam
7: มาฟังเพลงเพราะกันในชั่วโมงใหม่นะคะเรายังคงอยู่ด้วยกันที่ Green Wave ค่ะคืนนี้พิเศษหน่อยเราฟังผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินกันนะคะยังคงเปิดเพลงให้คนนอนดึกได้ฟังกันแบบเต็มชั่วโมง DJ Playlist กับ DJ Bam ค่ะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

โดย73ปีทออส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: มีหลายคนอยากจะร่วม Can to Care นะคะแต่ว่าคิดว่าเอ๊ะที่บ้านเรามีของรีไซเคิลนิดเดียวเองเนี่ยจะช่วยได้หรือเปล่าช่วยได้แน่นอนนะคะคือถ้ามีไม่เยอะเนี่ยก็สามารถจะรวบรวมแล้วก็นำไปส่งด้วยตัวเองที่ Drop Point ของ Recycle Day พร้อมกับบอกเขาเลยนะคะว่าเป็นโครงการของ Green Wave แต่ถ้าเกิดว่ารวมกันได้เยอะๆตั้งแต่50กิโลกรัมต่อครั้งสามารถจะจอง West by Delivery ให้เข้ารับวัสดุ Recycle ถึงบ้านคุณเลยนะคะผ่าน LINE OA @West Buy เริ่มจากบ้าน1หลังรวมกันทั้งคอนโดหรืออาจจะชวนเพื่อนในออฟฟิศเนี่ยก็ช่วยกันได้นะคะเพราะว่าความช่วยเหลือไม่ต้องเริ่มจากของจำนวนมากแต่เริ่มจากการแยกของเราคนละนิดคนละหน่อยแล้วมาร่วมกันเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่กันค่ะ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: คืนนี้หมดเวลาในช่วงของ DJ Bam แล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตี2ขอบคุณมากๆอยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้เลยเดี๋ยวช่วงหน้าฟังเพลงเพราะกันต่อหลัง Clean Update
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียวคืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: ยังคงติดตามด้วยกันนะคะเวลาของ Green Update กับดินสุทินาทองชื่นศูนย์บริการบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของศรีลังกาบอกว่ามีประชาชนมากกว่า 115,000 กว่าคนจาก35เขตการปกครองย่อยซึ่งครอบคลุม7จังหวัดกำลังได้รับผลกระทบนะคะจากสภาพอากาศแห้งแล้งซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะทางการเนี่ยต้องแจกจ่ายน้ำดื่มให้ประชาชนนะคะโดยหน่วยงานกำลังเร่งประสานความช่วยเหลือเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจัดส่งน้ำดื่มให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะคุณผู้ฟังยังติดตามได้เหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวนะคะ
0: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแนนทำอะไรอยู่เครียดจนคิ้วจะผูกโบกันอยู่แล้วน่ะ
1: ทำคลิปเจนซีอยู่อ่ะเพื่อน
2: ยากจังเลยไอ้ท่าบราซิลเนี่ยมันเต้นยังไง
0: เครียดแบบนี้ระวังหน้าเหี่ยวผิวแย่ไม่รู้ตัวนะยิ่งโตคอลลาเจนจะยิ่งลดลงโดยเฉพาะเกิน25ปีลดลง 1% ต่อปีริ้วรอยจะยิ่งชัดมากขึ้นตอนเลข30นี่แหละสาเหตุหลักจากการนอนไม่พอเจอแดดแรงรวมถึงความเครียดนี่แหละที่จะไปเร่งการสลายคอลลาเจนให้เร็วขึ้นอีกไม่บ่นเยอะละกันยังไงก็ทานโปรตีนเสริมวิตามินซีนอนพักผ่อนเยอะๆด้วยล่ะก็พอจะชะลอความเสื่อมของผิวได้อยู่ไม่พูดมากละไปละ
2: จริงปะเนี่ยเอาเพื่อนมานี่ก่อน

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: ส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะสมาคมผู้ประกอบการค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักรเปิดข้อมูลนะคะยอดค้าปลีกในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาชะลอตัวต่ำสุดในรอบ4เดือนค่ะหลังจากแรงซื้อที่เคยพุ่งสูงเพราะอากาศร้อนจัดเมื่อช่วงต้นฤดูร้อนเริ่มจะแผ่วลงนะคะโดยปีนี้คนเริ่มใช้จ่ายรับหน้าร้อนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเพราะว่าอากาศเนี่ยร้อนเร็วกว่าปกติก็เลยทำให้คนรีบซื้อของล่วงหน้าและถึงแม้ว่าอากาศร้อนบวกกับการจับจ่ายในช่วงวันหยุดจะยังช่วยพยุงยอดขายอาหารเครื่องดื่มรวมถึงสินค้าสุขภาพและความงามมาจนถึงเดือนสิงหาคมแต่ว่าสินค้าหมวดอื่นเกือบทั้งหมดก็ไม่สามารถเติบโตต่อเนื่องได้อีกค่ะรอบหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News เหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: All well, all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีโอ้โหวันนี้เป็นพ่อหนุ่มลุกแว่นเลยนะแคน
1: สลับกันใส่ครับหมอทั้งแว่นทั้งคอนแทคเลนส
0: ์ดีแล้วแคนเพราะการที่ใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลาก็ทำให้ตาแห้งได้จ้ะปกติกระจกตาของเราเนี่ยก็ต้องได้รับออกซิเจนในการไหลเวียนแต่เวลาที่เราใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลามันเป็นการปิดให้น้ำในลูกตาไม่ได้หล่อเลี้ยงไปถึงกระจกตาตรงนั้นก็ยิ่งจะทำให้ตาแห้งง่ายได้จ้ะ
1: อย่างนั้นถ้าเกิดบางคนใส่แว่นตลอดเลยอะได้ไหมหมอ
0: จริงๆแว่นสายตาก็เป็นออปชันที่ใช้ได้ตลอดเลยแคนเพียงแต่ว่าบางคนที่เลนส์อาจจะหนักเพราะว่าเขาสายตาสั้นเยอะก็อาจจะมีความปวดตาปวดศีรษะปวดหูได้ถ้าใส่นานๆแล้วหนักเกินไปก็สลับมาเป็นคอนแทคเลนส์นี่แหละจ้ะเพื่อ

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

ส่งข่าวกันต่อนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับลินสุทธินาถทองชื่นมีรายงานนะคะสำนักงานบริการการเดินอากาศแห่งชาติของอังกฤษได้ตรวจพบปัญหาขัดข้องทางเทคนิคในระบบประมวลผลเที่ยวบินนะคะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีผลกระทบต่อเที่ยวบินขาออกทั่วอังกฤษจนทำให้เที่ยวบินล่าช้าแล้วก็ถูกยกเลิกเป็นจำนวนมากเลยค่ะมีสนามบินหลายแห่งนะคะต่างก็ได้รับผลกระทบโดยเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นมีเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกหรือล่าช้ากว่า 1,000 เที่ยวบินขณะที่ NATS นะคะบอกว่าปัญหาระบบประมวลผลเที่ยวบินได้รับการแก้ไขแล้วแต่ว่าการฟื้นฟูบริการเที่ยวบินให้กลับมาเป็นปกติอาจจะใช้ระยะเวลานานกว่าที่คาดการไว้ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังยังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก West by Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการ Recycleร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
0: Green Wave Share for Care Can to Care
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: วิธี save energy แบบ
4: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
5: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
4: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
5: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียวคือ1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
7: ้แวะมาส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทธินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะรัฐบาลอินโดนีเซียได้สั่งระงับโรงครัวประกอบอาหารที่เข้าร่วมในโครงการอาหารฟรีของรัฐบาลเกือบ 2,000 แห่งทั่วประเทศเลยนะคะหลังจากที่มีคนได้รับผลกระทบจากอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้นเยอะมากเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักเรียนและก็ครูมากกว่า 2,000 คนในหลายจังหวัดล้มป่วยหลังจากกินอาหารจากโครงการนี้ขณะที่ก็มีข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะคะณวันที่1กันยายนมีคนได้รับผลกระทบจากอาหารเป็นพิษที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารฟรีแล้วอย่างน้อย 50,000 คนค่ะสาเหตุของอาหารเป็นพิษนะคะส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บอาหารที่ไม่เหมาะสมรวมไปถึงการจัดส่งอาหารล่าช้าซึ่งอาจจะทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพก่อนที่จะถึงนักเรียนโดยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติบอกว่าโรงครัวไม่ได้ลงทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้ารับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยแล้วก็ความสะอาดตามที่กฎหมายกำหนดค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมานะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update รออยู่ค่ะ
2: Green News โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and

จนนิเฟอร์ปอลิตานนท์จำได้ไหมฮะก็ทีเนจเกรดเอนะครับเลือกมาเริ่มต้นกันไม่ได้ฟังเสียงของเธอนานมากเลยเนาะตอนนี้ตัวน้องเจนนี่เองก็อยู่ที่ซีแอตเทิลนะครับเปิดร้านอาหารอยู่ที่นั่นกับครอบครัวอบอุ่นน่ารักมากเลยจริงๆอันเพิ่งไปซีแอตเทิลมาแล้วก็พยายามส่งข้อความคุยกันจริงๆนัดกันตั้งแต่ก่อนไปแล้วว่าเดี๋ยวเจอกันเขาก็ถามว่านัดวันเลยได้ไหมนัดวันเลยได้ไหมพี่อันแต่สุดท้ายคือผมเองแหละฮะก็เดี๋ยวแบบเดี๋ยวก่อนไม่แน่ใจพอไปถึงปุ๊บส่งข้อความหาปรากฏว่าน้องไม่ได้อ่านข้อความมาอ่านอีกทีนึงเพราะผมอยู่แค่2วันเลยไม่ได้เจอกันเลยเสียดายจริงๆแต่ว่าก็เห็นว่ามีชีวิตที่ดีมากๆนะครับมีความสุขมากแล้วก็ประสบความสำเร็จมากนะครับในเรื่องของร้านอาหารหลายสาขามากอยู่ที่นั่นนะครับก็เห็นการเติบโตดีใจเขาแต่งงานกับอั๋นสราวุธก็เป็นดาราชื่อดังเหมือนกันเกือบบอกว่าดาราวัยรุ่นซึ่งตอนนี้ไม่รุ่นแล้วล่ะนะฮะวันนี้ก็รุ่นใหญ่กันหมดละนะครับก็พอฟังเพลงเลยคิดถึงเลยเล่าสู่กันฟังฮะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: มีคนขอเพลงปามี่นะครับให้ปามี่มาช่วยปลุกอีกแรงหนึ่งนะครับแค่พริบตาก็วันพฤหัสบดีแล้วดูสิปลายสัปดาห์แล้ว

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: All well, รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well,
4: เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: มาเจอเซนันเดย์ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมมาต้องเหรอทับพี่ดาววันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสคาร่าใช่ดีเวรมาสก้าคอนตานียาวเป็นแป
4: ้สุดเลย
3: ไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
2: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
5: Profile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Cover
4: Night Land โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: ร้องทั้งคู่เลยนะครับทั้งพี่ทั้งน้องทั้งว่านวันวานแล้วก็โบกี้ไลออนเลยกับองศาเดียวในเวอร์ชันพิเศษมีเฉพาะที่นี่คาเฟ่ไนท์ไลฟ์ของเราเท่านั้นคาเฟ่ไนท์ไ
1: ลฟ์โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เพลงใหม่ครับจาก Series Bacon นะครับของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันก็มันไม่ชัดเจนน่ะมันก็เข้าใจได้พอมันไม่ชัดเจนมันจะคิดฟุ้งไปโน่นไปนั่นไปนี่ไปหมดนะครับนี่คือต้องบอกว่าเป็นความพิเศษครับเพราะเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกด้วยเช่นกันนะครับของ Cake Series Bacon แล้วก็ PP Grid นะจ๊ะลองฟังดูครับกับเพลงนี้ที่ชื่อว่าคนขี้น้อยใจ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: Yeah!

0: ที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62
3: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: กันยายนนี้ DJ อั๋นพาเปิดอีกมุมของคนที่คุ้นคุ้นเคยพิธีกรสาวเก่งที่ใช้ไหวพริบสะกดทุกเวทีไดเดน่านักข่าวสายลุยที่เข้าถึงทุกหัวใจชาวบ้านหนุ่มอนุวัฒน์ผู้จัดละครกับเรื่องราวมนุษย์แม่ที่ห้ามสั่งขาตู่ปิยวดีศิลปินรุ่นใหญ่ผู้ขีดเส้นใต้ความประทับใจให้ทุกคนกบทรงสิทธิ์และสถาปนิกความมั่งคั่งที่สร้างชีวิตให้มั่นคงแอนนาเบลเจ้าของเพจแอนนาเบล Your Wealth Architect
5: Club Inspire Day
4: รับแรงบันดาลใจได้ทุกวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
6: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต

0: จำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อเฮนรี่ครับ
1: วันทำอะไรบ้างคะ
2: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
1: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
2: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: อ้าวก็น้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
2: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิดนะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
2: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
1: แหมทีนี้เราจำได้เชีย

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เวลาเดินไปข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาขับฟลายเดย์มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: นี่คือเวลาของ Green Update ค่ะติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทธินาทองชื่นที่โคลอมเบียค่ะเจอสภาพอากาศแล้งจัดนะคะจนถึงขั้นต้องปั่นส่วนน้ำกินน้ำใช้โดยบริษัทผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคของโคลอมเบียเขาบอกว่าพื้นที่บางส่วนของเมืองเมดยินซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศกำลังได้รับผลกระทบนะคะซึ่งการปั่นส่วนน้ำกินน้ำใช้เป็นวิธีเบื้องต้นที่ดีที่สุดในการเตรียมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นค่ะสำหรับมาตรการจำกัดการใช้น้ำก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนเกือบ 300,000 คนโดยทางการโคลอมเบียจะหยุดให้บริการน้ำประปาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่ 6:00 น.ไปจนถึง 5:00 น.ของวันรุ่งขึ้นโดยจะจัดส่งรถบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่หยุดให้บริการค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมานะคุณผู้ฟังยังส่งข่าวกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวนะคะ
2: Green Update
4: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: ปลุกคุณต่อเนื่องนะครับในชั่วโมงที่2ครับกับณนนท์นะฮะไม่อยากรักครับ6โมงฝ่าๆแล้วนะจ๊ะเด็กๆ
1: Green Wave 106.5 FM
0: ละมุนกันต่อสักนิดนึงละกันมีคนอยากฟังมหัศจรรย์แห่งรักนะครับเอาเป็นโนพริ้วๆมาแต่ไม่ได้มากล่อมให้หลับนะครับแต่อยากให้ตื่นมาแบบชิลๆ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: วงไม้นะครับกับเข้าใจแต่ทำไม่ได้นะฮะนี่คือ Smiley Request นะครับต้องขอบคุณด้วยสำหรับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: และอย่าลืมนะครับช่วงนี้นะฮะอะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะครับธนาคารออมสินก็เสนอตัวช่วยให้คุณนะครับได้เซฟกันทั้งพลังงานค่าไฟสิ่งแวดล้อมรวมถึงสารพัดเรื่องเลยนะฮะน่าสนใจมากๆกับสินเชื่อตัวนี้นะครับลองติดต่อสอบถามกันดูได้เลยสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะครับให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบสบายกระเป๋าแล้วก็สบายใจกันด้วยและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะครับกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในดอกเบี้ยจะคงที่2ปีแรกอยู่ที่เริ่มต้น 3.50% ต่อปีครับวงเงินกู้สูงสุดคือ 500,000 บาทแต่ถ้าคุณมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกนะครับแล้วก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ 3.25% ต่อปีและวงเงินกู้สูงสุดก็จะเป็น1ล้านบาทนะครับระยะเวลากู้คือไม่เกิน7ปีนะครับสมัครได้เลยนะฮะที่ www.gsb.or.th หรือว่าธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมปีหน้า2570นะครับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาและแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือว่าจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะครับแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนนะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center เบอร์นี้1115คลิกก็ได้ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: เช่นกันนะครับสิ่งนี้เดินหน้ากันนะครับบางครั้งคำว่าเพื่อนไม่ได้แปลว่าแค่คนที่รู้จักนะครับในบางวันที่เราต้องเผชิญกับเรื่องใหญ่ๆอย่างอุทกภัยหรือโอสารพัดเนี่ยคนที่ช่วยส่งอาหารของใช้จำเป็นคนที่ช่วยแยกขยะคนที่นำวัสดุไปรีไซเคิลหรือแม้แต่คนที่ร่วมสมทบทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็สามารถเป็นเพื่อนที่พร้อมพึ่งได้เหมือนกันนะฮะกันยายนนี้ตลอดเดือนเลยเราเดินหน้ามาจนถึงวันนี้แล้วนะครับ Green Wave ชวนพวกเราทุกคนนะครับกับ Green Wave Share for Care Can to Care ครับส่งต่ออาหารกระป๋องแล้วก็สิ่งของจำเป็นสภาพดีกันส่งต่อกระป๋องใช้แล้วขยะรีไซเคิลซึ่งเรามีอยู่รอบตัวเต็มไปหมดเลยแล้วมีอยู่ในทุกๆวันแล้วเราก็สร้างมันอยู่แล้วในทุกๆวันด้วยกลายมาเป็นมูลค่าช่วยเหลือต่อกันได้รายได้ทั้งหมดเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพราะในวันที่เพื่อนลำบากเพื่อนไม่ทิ้งกันจากแคร์ธรรมดาสู่แคร์ที่มีความหมายด้วยกันครับรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเลย airtime.life/greenwave ครับเริ่มต้นกับเพื่อนๆที่ออฟฟิศก็ได้นะครับ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ Good News
0: ก่อนจะสู่ Green Morning Show นะฮะเชื่อไหมผมว่าบางคนอาจจะเป็นเลยก็ได้นะครับหรือแม้แต่เราอาจจะเห็นคนใกล้ๆตัวข้างๆตัวหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้ไกลจากเรามากนักเนี่ยบางคนเก็บเงินมาทั้งชีวิตเก็บได้เป็นชิ้นเป็นอันนะ6หลัก7หลัก8หลักนะครับเก็บมาเป็นปีหรือหลายๆปีเงี้ยเก็บมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายเงินก้อนแบบเนี้ยพริบตาหายไปแบบไม่ทันตั้งตัวเลยเพราะเหตุการณ์บางครั้งมันอย่างเช่นนะสะดุดล้มตกบันไดขาหักอะไรเงี้ยคือหรืออยู่ดีๆป่วยก็สามารถที่จะแบบบางคนนะฮะขออภัยนะฮะล้มละลายจากการรักษาตัวได้เลยทีเดียวนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดแต่มันเกิดขึ้นจริงได้จริงๆนะครับเงิน7หลักที่บางครั้งเราฝันว่าแบบมันจะเป็นความมั่นคงของเราหรือแม้แต่อ่ะเป็นของรางวัลของเราเป็นของขวัญของเราจะเอาไปเที่ยวก็ได้อ่ะจะไปลงทุนสุดท้ายหายหรือต้องหยุดไว้ก่อนนะครับมันอาจจะไม่ได้เริ่มที่เราแต่เราบางครั้งต้องเอาไปช่วยคนใกล้ตัวหรือโอ้โหสารพัดรูปแบบเริ่มใหม่กันนะครับกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดแบบนี้มันลองดูนะฮะถ้าหากว่าเรามีประกันชีวิตสิ่งเหล่านี้ เราจะมองเรื่องแบบนี้ต่างไปจากเดิมเลยจริงๆนะครับ อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองถึงมาตระหนักได้ว่าการมีประกันชีวิตมันสำคัญแค่ไหนนะครับตอนนี้ครับมีประกันตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยกับ Samsung ประกันชีวิตนะครับประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลานะครับด้วย Smart Advanced Protection Analysis และผู้เชี่ยวชาญครับเขาจะช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะคุณเลยพร้อมแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณที่สุดSmart ทุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิตนะครับอ่ะขยับเนื้อขยับตัวกันหน่อยลองติดต่ออย่ารอกับ Samsung ประกันชีวิตครับ

0: างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions and think why.
6: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
7: That's how we learn to think for ourselves.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
9: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
8: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
9: อืมจะชัวร์หรอ
8: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
9: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
10: All well, all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่าม
11: ากกว่าการชั่งน้ำหนัก
10: All well
12: All well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
13: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
14: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
15: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
16: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
17: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
18: บัตรโซลเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
17: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยา ศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม B L U U M โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
19: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
20: สวัสดีครับพวกเราเบเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
21: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
22: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
23: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
24: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
17: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
25: ตามฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทธินาถทองชื่นนิวซีแลนด์ค่ะจะอนุญาตให้ผู้สมัครวีซ่าที่